0: มหามงคลเทียนเท่าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงจุดเทียนสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้วทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่อีกตามลำดับพระสงฆ์10รูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะรวม49รูปที่จะเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังเวลา12นาฬิกาทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: สมเด็จพระสังฆราชมีพระราชดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราช

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
1: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
2: ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนี้ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนในด้านการต่างประเทศได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่งร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพ็ญสิงห์สมเนียมรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
4: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยเน้นย้ำถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นสีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
5: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีและเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
4: ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาถึง

0: 22 นาฬิกาปฏิพลสัทพรหมารายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลย้ำเตือนผู้ผลิตเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทางสื่อออนไลน์มีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3 วัน 2 คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์100,000แต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: 7:16 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO คาดการว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีระดับปานกลางหรืออาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงหลายเดือนนับจากนี้โดยมวลน้ำในมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเร่งให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและคาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมรวมทั้งมีแนวโน้มที่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงพฤศจิกายนปีนี้นางเซเลสเต้เซาโลเลขาธิการ WMO เตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้เกิดภัยแล้งและฝนตกหนักรวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงของคลื่นความร้อนทั้งบนบกและในมหาสมุทร
7: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าการที่รัสเซียยิงขีปนาวุธ73 ลูกและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า600 ลำโจมตีกรุงเคียฟและหลายเมืองสำคัญของยูเครนเมื่อวันที่2 มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23 รายและบาดเจ็บมากกว่า100 รายถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของรัสเซียว่าหากยูเครนไม่ได้รับการปกป้องจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธทิ้งตัวและขีปนาวุธประเภทอื่นการโจมตีในลักษณะนี้จะยังคงดำเนินต่อไปทั้งนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของรัสเซียในหลายเมืองทั่วยูเครนครั้งนี้เป็นการตอบโต้การก่อการร้ายที่มุ่งโจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียหลังเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21 ราย
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะขอให้นายเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระงับการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ที่ดำเนินมานานกว่า3 เดือนบานปลายออกไป
7: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19 ปีที่เทลาดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในกลุ่ม B นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19 ปีเปิดสนามถล่มเอาชนะบรูไน9-0เก็บ3 คะแนนแรกได้สำเร็จนัดต่อไปทีมนักเตะ U19 ไทยจะลงสนามพบกับสิงคโปร์ในวันที่5 มิถุนายนเวลา20 นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรก หมิวพรประวีช่อชูวงมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมันวิกาบันโสดมืออันดับ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย 2-0 เกม 21-12 21-10 ส่งผลให้พรประวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่บุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกพ่ายให้กับพุซาล่าวีเซนทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย 0-2 เกม 23-25 และ 16-21 จบเส้นทางการแข่งขันในรอบแรกชมรมว่ายน้ำสิงห์ระเบิดฟอร์มเก่งในต่างแดนหนังส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติชุดใหญ่จำนวน14คนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำนานาชาติสิงคโปร์ National Swimming Championship 2026ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคมทัพฉลามหนุ่มและเงือกสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะเหรียญรางวัลกลับบ้านได้ถึง17เหรียญแบ่งเป็น8เหรียญทอง5เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนที่ไอแลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ล่าสุดเป็นนักกีฬาจาก8ชาติยืนยันส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานฟิลิปปินส์และนักกีฬาจากประเทศไทยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น
9: 1นาทีกับกปท.ในโลกยุคเดือดจากภาวะโลกร้อนและวิกฤตน้ำมันขาดแคลนรถพลังงานทางเลือกก็เป็นอีกทางออกที่หลายๆคนมองหาแต่ก่อนจะถอยคันใหม่อย่าลืมเช็คให้มั่นใจว่าระบบการทำงานเข้ากับไลฟ์สไตล์การขับขี่ของเราแค่ไหนรถไฮบริดคือระบบจะสลับใช้น้ำมันและไฟฟ้าให้เหมาะสมกับรูปแบบการขับข้อดีสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองขณะรถวิ่งหรือเบรกเหมือนระบบปั่นไฟไม่ต้องชาร์จรถ Plug-in Hybrid หรือ PHEV คือรถที่ใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าในระยะทางไกลเมื่อพลังงานไฟฟ้าหมดจึงเปลี่ยนไปใช้น้ำมันตามปกติข้อดีจะช่วยประหยัดการใช้พลังงานแต่ยังอุ่นใจเมื่อต้องขับระยะทางไกลไม่ต้องลุ้นหาที่ชาร์จรถไฟฟ้า EV ใช้ไฟฟ้าแบบ 100% คือรถที่ใช้ไฟฟ้า 100%สามารถเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟตามจุดให้บริการหรือติดตั้งแท่นชาร์จเองที่บ้านได้ส่วนในอนาคตเราอาจจะได้เห็นรถพลังงานทางเลือกใหม่ๆเช่นรถพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเปลี่ยนพลังงานจากแสงแดดมาเป็นไฟฟ้าหรือรถพลังงานไฮโดรเจนผลิตไฟฟ้าได้โดยตรงจากไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิงแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะขับขี่รถแบบไหนก็อย่าลืมว่าขับขี่อย่างปลอดภัยสำคัญที่สุดค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่ากรีดกรายกรีดกรายประกอบด้วยคำว่ากรีดกับกรายกรีดหมายถึงมีท่วงท่าการใช้มือที่มีลีลางดงามส่วนคำว่ากรายหมายถึงทำกิริยาทอดแขนให้แกว่งไปมาประกอบอาการเดินแบบช้าๆอย่างสง่างามเมื่อรวมคำว่ากรีดหมายถึงอาการที่เดินทอดแขนและจีบนิ้วเช่นนางงามแต่ละคนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติเดินกรีดกรายอยู่บนเวทีหรือหมายถึงมีท่าทางหยิบย่องเช่นเสียงคุณยายสอนหลานสาวอยู่ในครัวว่าจะหยิบจับอะไรก็ให้เต็มไม้เต็มมือหน่อยเถอะลูกอย่ากรีดกรายนักเลย
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคใต้ของประเทศไทยนอกจากจะประกอบไปด้วยพื้นที่ทิวเขาที่ราบชายฝั่งชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแล้วยังมีส่วนที่เกิดเป็นแอ่งมีน้ำขังอยู่ระหว่างเนินทรายชาวบ้านเรียกว่าพรุบริเวณริมทะเลจังหวัดพัทลุงต่อกับจังหวัดสงขลามีลักษณะเป็นทะเลสาบเช่นทะเลสาบลำปำทะเลสาบสงขลาส่วนชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเป็นแนวชายฝั่งแบบจมตัวลงมีลักษณะแคบมีความชันและความเว้าแหว่งประกอบด้วยอ่าวและเกาะจำนวนมากกว่า 3,000 เกาะติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
15: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตรีวินวิจิตรวาทการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรื่องการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งเดือนเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ประชาชนได้รับทราบและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพลตรีวินวิจิตวาทการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
17: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านมนตรีวินครับ
18: ครับสวัสดีครับ
17: ครับเนื่องในวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับทางสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนี่ยได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างไรบ้างครับ
18: ครับเราเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติครับเราได้มีการจัดจิตอาสาก็คือเราได้เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาครับมาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติแล้วก็งานต่างๆของพระองค์ท่านที่ทำให้กับประชาชนนะครับก็มีทางหน่วยงานของเราสำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องจากอำนาจแล้วก็ทางตำรวจที่เป็นสน.คุคตก็มาให้บรรยายให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรด้วยครับอันนี้ก็เป็นงานจิตอาสาหนึ่งที่เราได้ทำนะครับ
17: ครับ
18: แต่จริงๆแล้วงานหลักของเราเนี่ยที่เป็นงานใหญ่ที่อยากที่จะขออนุญาตเล่าให้ทางผู้ดำเนินการได้ฟังนะครับก็คืองานประกวดวาดภาพระบายสีครับ
17: ครับ
18: งานนี้เป็นงานประกวดวาดภาพระบายสีที่เรามีใช้หัวข้อว่าพระราชินีไทยรอยยิ้มของแผ่นดินครับซึ่งงานนี้เราได้เตรียมงานกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับ
17: ครับ
18: เพื่อที่จะให้เป็นงานเฉลิมฉลองครบรอบ4รอบของพระองค์ท่านครับ48พรรษาของพระองค์ท่านในปีนี้ครับก็เราได้มีนักเรียนน้องๆตั้งแต่ประถมปลายถึงมัธยมปลายครับ ได้ส่งผลงานมาประกวดประมาณ 1,300 กว่าผลงานครับ ก็เราได้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆได้มีการประกวดแล้วก็เมื่อวานนี้ทางผู้จัดการทหารสูงสุดได้กรุณามอบรางวัลในการประกวดภาพวาดสีนี้ให้กับน้องๆครับที่กองประชาการกองไทยคือต้องขออนุญาตเรียนก่อนครับว่าโครงการนี้ครับมันเป็นโครงการที่เราเปิดโอกาสให้เด็กๆและเยาวชนครับได้แสดงถึงความสามารถทางด้านศิลปะและใช้จินตนาการต่างๆครับอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความปลูกฝังความรักความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุดของประชาชนชาวไทยเสมอมาครับอ
17: ัน
18: นี้ก็เป็นเรื่องที่เราทำมาแล้วก็ในวันที่5เนี่ยในวันที่5วันศุกร์นี้เนี่ยเราก็จะไปทำจิตอาสาพระราชทานที่ในโรงเรียนสุขลักษณะครับที่ตรงวิภาวดีครับคือโรงเรียนเนี่ยเราเป็นโรงเรียนน้องๆซึ่งเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้าไปนำเสนอตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคือเราได้มีการสอนเขาในการ ช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นการทำอาชีพครัวเรือนหรือการปลูกผักเลี้ยงไก่อะไรพวกนี้ครับซึ่งในวันที่5เนี่ยเราก็จะไปเอาผลิตผลของที่น้องๆได้ปลูกกันเนี่ยมาเอาแม่ครัวของเราไปทำอาหารให้น้องๆทานน้องๆจะได้เห็นว่าในสิ่งที่น้องๆทำที่พระองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10ได้สอนเรามาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำได้จริงครับอันนี้ก็เป็นงานการจิตอาสาการที่เราจะทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติของเสด็จพระนางเจ้าครับ
19: ครับผม
18: แล้วก็ทั้งเดือนนี้ครับเดี๋ยววันที่17ถึง19มิถุนายนเนี่ยเราจะมีการนำการประกวดว่าระบายสีนะครับผลงานต่างๆเนี่ยไปจัดแสดงที่สามย่านมิทาวครับจะขอเชิญชวนพี่ๆน้องได้ไปชมภาพต่างๆด้วยแล้วก็เราจะมีการนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแล้วก็งานจากศูนย์ศิลปชีพกุณาคามไปจัดแสดงด้วยคือต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับคืองานหลักของเราเนี่ยคืองานกับเพื่อนงานโครงการพระชม
19: ริ
18: กนะครับซึ่งงานโครงการพระชมริกก็มีทั้งการศูนย์ศิลปชีพงานศิลปชีพก็คืองานโครงการพระชมริกอันหนึ่งซึ่งเราได้ไปจัดทำเราได้เข้าไปสนับสนุนเรื่องผ้าไหมอะไรต่างๆเราก็ทำสิ่งที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากที่จะให้พวกแม่ที่ทำตรงนี้ได้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้าแล้วก็จัดจำหน่ายครับแล้วก็ทำนิทรรศการเคลื่อนที่ซึ่งเราก็จะได้นำของต่างๆพวกนี้มาจัดจำหน่ายด้วยในวันที่17ถึง19
19: ครับ
18: มิถุนายนนี้ครับ
19: ก็คือที่สัญญามิทาวด้วย
18: ที่สัญญามิทาวครับ
19: สั
18: ญญามิทาวครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่สำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องมาจากพระมหาเหล็กหรือวิชาการทางพัฒนาเนี่ยครับเรามีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครับ
19: ใน
18: เรื่องนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระพันปีหลวงและก็รัชกาลที่10ครับก็อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนหลายได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมที่หน่วยงานของเราครับเราเปิดตลอดอยู่แล้วเราอยากที่จะให้ได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านได้พาลูกพาหลานมาเรามีบ้านในพื้นที่2ไร่ของเรามีบ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาจัดทำที่นี่แล้วก็ใช้ได้จริงๆครับถ้าวันไหนว่างๆกันหรือโรงเรียนไหนที่อยากที่จะเข้ามาก็สามารถมาติดต่อเราได้ครับ
19: ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการวาดภาพระบายสีเพิ่มเติมสักเล็กน้อยครับผมว่า เรามีเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพต่างๆอย่างไรบ้างเช่นจะต้องนำเสนอพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ชัดเจนยังไงบ้างครับผม
18: คือจริงๆแล้วงานของเราก็คือพระราชินีรอยยิ้มของแผ่นดินคร
19: ับ
18: ก็จะเป็นเราไม่ได้กำหนดชี้ชัดว่าจะต้องเกิดการวาดภาพหรือเป็นการระบายสีหรือเป็นอะไรก็ตาม
19: ครับ
18: อย่างที่ได้รับรางวัลกันก็มีการเป็นภาพปักก็มีครับ
19: ครับ
18: คือเราอันนี้เราเปิดฟรีสไตล์เลยให้กับน้องๆได้สามารถที่จะนำไอเดียต่าง
19: ๆครับ
18: ความรู้สึกต่างๆได้มาลงมันในภาพวาดครับ
19: ว่าทั้งน้องแต่ละคนสามารถจดจำรอยยิ้มมันสวยงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้อย่างไรบ้างแล้วก็ถ่ายทอดออกมาถูกต้องไหมครับ
18: ใช่ครับใช่ครับจะมีน้องๆหลายคนที่ได้รับรางวัลนี้ก็คือเป็นการสื่อสารนักศึกษาต่อยอดตั้งแต่ของสมเด็จพระพันปีหลวง
19: ครับครับ
18: ที่ท่านพระองค์ท่านได้ทำอะไรไว้แล้วก็พระราชินีท่านได้สานต่ออย่างไรบ้าง
19: คร
18: ับจะเป็นเรื่องราวต่างๆจริงๆอยากให้ทางพี่ๆน้องๆได้มีโอกาสได้ไปชมงานที่สัมยามิทาวนี่ครับจะเป็นภาพอะไรที่ผมไม่สามารถที่จะบรรยายทางสื่อทางวิทยุได้แต่ผมอยากที่จะได้เห็นภาพจริงแล้วก็ได้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่วาดภาพพวกนี้ออกมาครับ
19: ครับระยะเวลา17ถึง20นี้ใช่ไหมครับ
18: 17ถึง19ครับ
19: 17ถึง19นะครับ
18: สุดครับผม
19: ก็อย่าลืมไปรับชมกันนะครับ17ถึง19ที่สามย่านมิตรทาวครับผมก็จะได้ไปเห็นภาพจากจินตนาการของน้องๆเยาวชนนะครับที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อ เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมุมที่สวยงามของพระองค์ครับทีนี้ครับผมอยากจะขอถามท่านพลตรีวินเพิ่มเติมว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยครับที่ได้สืบสานรักษาและต่อยอดเนี่ยทางสำนักเนี่ยมองว่า มีเรื่องไหนที่ประชาชนยังไม่ทราบอย่างแพร่หลายบ้างว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทำแล้วเราอยากจะนำเสนอให้ทราบอย่างแพร่หลายมากขึ้นครับ
18: คือจริงๆเรื่องหลายๆเรื่องที่ท่านทำไว้ก็สิ่งที่เราสิ่งที่สำนักงานพัฒนาโครงการนิยมจักรวรรดิได้พยายามที่จะทำแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำก็คือเรื่องเดี๋ยวที่ผมเรียนให้ทราบเรื่องผ้าไหมแล้วก็งานศิลปชีพต่างๆที่พระองค์ท่านได้สืบสานแล้วก็งานของพระพันปีนะครับ
19: ครับ
18: ก็ในการถ้าทุกคนได้มีโอกาสได้เห็นการความงดงามของพระองค์ท่านที่ได้ใส่ผ้าไทยต่างๆก
19: ็
18: คืองานนี้คือเราได้ทำคือหน่วยวิชาการฐานพัฒนาเนี่ยเราอยู่ภายใต้หน่วยวิชาการพัฒนา
19: คร
18: ับหน่วยวิชาการพัฒนานี้ก็คือถ้าพี่ๆน้องได้รู้จักเราจะมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คืองานการช่วยเหลือประชาชนดังนั้นงานโครงการพระราชดำริก็คืองานหนึ่งที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเข้าไปช่วยเหลือให้แม่ที่ทำงานสานต่อเ
19: รื่อง
18: ต่างๆแต่เมื่อเราเข้าไปช่วยเหลือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยแม่สามารถที่จะมีงานทำผลิตผลออกมาได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเรามาจัดจำหน่ายต
19: ่อ
18: ให้มันครบลูกในการให้มันครบวงจร
19: ครับผมพอท่านพลตรีวินเล่าแบบนี้แล้วก็นึกออกเลยว่าอย่างล่าสุดที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสวีเดนเนี่ยก็ได้ทรงใส่ผ้าไทยซึ่งเป็นการนำเสนอผ้าไทยสู่สายตาโลกในมุมที่สวยงามแถมยังเป็นผ้าไทยที่ตัดเย็บด้วยดีไซเนอร์ออกแบบของชาวไทยด้วยนะครับ
18: ใช่ครับ
19: ครับ
18: ใช่ครับ
19: นี่ก็เป็นมุมหนึ่งที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองนะครับ
18: ครับผมครับ
19: ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านพลตรีวินวิจิตรวาทการนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้รับทราบแล้วก็ได้รับฟังกันท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับ 17-19 นี้ครับที่3ย่านมิตรทาวน์ครับผมหรือถ้าเกิดว่าท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมทางสำนักงานพัฒนาเนี่ยก็สามารถเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมได้เช่นกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ
18: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
20: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
21: ผมกิตติเดชจันทกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งเบาะแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดีเช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งเบาะแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือปปช.ส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
20: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอมกล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
22: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
23: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
24: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
23: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
24: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
23: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
24: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
15: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรและการกำกับดูแลการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเกิดความโปร่งใสติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
0: หลังจากเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เข้าสู่ช่วงของการนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาข้อมูลก่อนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้ท่ามกลางบรรยากาศการหาเสียงที่เริ่มคึกคักสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กำชับผู้สมัครทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมและอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าแม้การเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะมีการแข่งขันค่อนข้างเข้มข้นแต่ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าผู้สมัครหรือผู้สนับสนุนจะกระทำการเกินขอบเขตของกฎหมายเลือกตั้งพร้อมย้ำว่ากกต.จะติดตามการหาเสียงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกรณีผู้ช่วยหาเสียงและบุคคลภายนอกที่เข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อให้บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเกิดความเรียบร้อย
1: คิดว่าทั้งกทมและพัทยาน่าจะเข้มข้นทั้งสองที่แหละครับจะไม่รู้สึกหนักใจในเรื่องผู้สมัครแล้วก็ผู้สนับสนุนจะทำเกินเลยกฎหมายผู้สมัครแต่ละท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้มีคุณวุฒิมีประสบการณ์ทางการเมืองคงจะได้ศึกษากฎหมายไว้เป็นอย่างดีแล้วครับคือผู้ช่วยหาเสียงตามกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางผู้สมัครมาแจ้งแต่คนที่มาช่วยโดยที่ผู้สมัครไม่ทราบเนี่ยมันก็จะมีกฎเกณฑ์ในการดูแลอยู่ซึ่งตรงนี้สำนักงานก็จะคอยเหมือนกับคอยจับตาว่ามันจะทำให้การแข่งขันเที่ยงธรรมหรือไม่นะครับ
0: สำหรับการจัดการเลือกตั้งเป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่กกต.ต้องเตรียมพร้อมเพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใสเรื่องนี้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดยให้ความสำคัญกับการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ซึ่งเป็นกลไกในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการเลือกตั้งสำหรับกรุงเทพมหานครที่มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 6,000 หน่วยกกต.จะเน้นพัฒนาศักยภาพประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้สามารถกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันย้ำว่าหัวใจสำคัญของการเลือกตั้งที่โปร่งใสคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนหากพบความผิดปกติสามารถแจ้งหรือทักท้วงได้ทันทีโดยกรรมการประจำหน่วยจะบันทึกเหตุการณ์และส่งให้กกต.ตรวจสอบตามกระบวนการ
1: ในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับพยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดแล้วก็ทางกทมเองก็มีบุคลากรนะครับซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไร
0: อีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้ชาวกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาจะได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารและพัฒนาท้องถิ่นดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างรอบคอบก่อนออกมาใช้สิทธิ์เพื่อเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถไปกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
15: ท่านผู้ฟังคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในมุมมองของผู้ประกอบการโครงการดังกล่าวจะช่วยพยุงค่าครองชีพและทางรอดของร้านค้าขนาดเล็กได้อย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
2: จากภาวะความกดดันทางเศรษฐกิจและปัญหาฟื้นตัวของค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผลกระทบโดยตรงจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ประชาชนในประเทศต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อเดือนมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐจึงกลายเป็นความหวังสำคัญที่จะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นข้อมูลจากกระทรวงการคลังโดยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถูกออกแบบมาเพื่อเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างโดยรัฐบาลตั้งเป้าดูแลผู้บริโภคจำนวน30ล้านคนขณะที่ยอดผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการเข้าร่วมลงทะเบียนในระบบแล้วเกือบ 900,000 ร้านค้าโดยส่วนใหญ่ร้อยละ60เป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มส่วนที่เหลืออยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการระบบขนส่งสาธารณะแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจัดสรรงบประมาณให้ตรงจุดกับสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันมากที่สุด
3: สา
21: พี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตก็มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับก่อให้เป็นเรื่องที่เอาไปใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
2: ขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารโดยนางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยให้มุมมองต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าปัจจุบันประชากรไทยประมาณ 20-30 ล้านคนกำลังเผชิญปัญหารายได้ไม่สูงและได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาระค่าครองชีพและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงมองว่าโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการประคองลมหายใจรักหญ้าและยังคงส่งผลดีต่อกลุ่มสตรีทฟู้ดและร้านค้าขนาดเล็กกลุ่มไมโคร SME ที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีเป็นอย่างมาก
3: การที่รัฐบาลเอาโครงการไปช่วยไทยมาเนี่ยคือให้พันหนึ่งให้ 60% ก็เหมือนกับว่ามาช่วยลดภาระที่ขึ้นราคาไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งหรือค่ากินค่าอะไรพวกนี้คือเขาก็ไม่ได้เมนมาที่อาหารอย่างเดียวนะแต่เพียงแต่ว่าบรรดาสตรีทฟู้ดหรือว่าลายไมโคร SME เนี่ยที่มีรายได้ต่ำไม่เกิน 1.8 ล้านก็คงจะเข้ามาไม่ต่ำกว่า 5-6 แสนรายคงจะเข้ามาแล้วก็คงจะเป็นช่วยค่าครองชีพประชาชน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสในมุมมองทางเศรษฐกิจคือความพยายามของรัฐบาลในการซื้อเวลาและประคองลมหายใจให้กับ2ส่วนหลักคือประชาชนระดับรากหญ้าที่กำลังลำบากและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อลดแรงเสียดทานและเสียงเรียกร้องในสังคมให้รัฐบาลมีแรงหายใจในการขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจมหาภาคในส่วนอื่นๆขณะที่ทางรอดอย่างยั่งยืนรัฐบาลควรเร่งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติผลักดันยอดการส่งออกสินค้าและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงหลั่งไหลเข้าประเทศให้มากขึ้นเพราะเมื่อเศรษฐกิจภาพใหญ่ฟื้นตัวอย่างแท้จริงเม็ดเงินเหล่านั้นจะไหลแผ่กระจายลงมาสู่ผู้ประกอบการร้านอาหารทุกขนาดให้เติบโตได้ตามกลไกโดยไม่ต้องพึ่งพามาตรการพยุงชีพชั่วคราวอีกต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน

0: กินข้าวแช่ในตู้เย็นจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งจริงหรือมั่วชัวร์หรือลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการกินข้าวแช่เย็นเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งความเข้าใจผิดมาจากประเด็นอาหารเป็นพิษโดยข้าวสุกที่ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานอาจมีเชื้อบาซิลัสซีเลียสที่จะสร้างสารพิษทำให้คลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียซึ่งมีอาการเฉียบพลันแต่สารพิษจากเชื้อดังกล่าวไม่ก่อโรคเรื้อรังแต่อย่างใดขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.surazcancer.go.th หรือโทร077-277-555เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
3: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสไว้ว่าสัพพังรัตถังสุขังโหหิราชาเจโหหิธรรมิโกความว่าถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุขประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีจึงได้รับมงคลอันสูงสุดในชีวิตนี้ที่ได้ถือกำเนิดและอาศัยอย่างเป็นสุขอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระราชธรรมทุกพระองค์ทรงพระราชฐานะพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานอารักขาแก่กิจการพระบวรพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไพบูลย์จึงสมควรที่อาณาประชาชนจักได้สำนึกในบุญลาภประการนี้และตั้งตนเป็นกตเวทีพร้อมเพียงกันสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการประพฤติตนด้วยความสุจริตทั้งกายวาจาและใจเพื่อนำความผาสุกสงบมาสู่สังคมไทยได้สมตามพระบรมราชปณิธานพระคติธรรมประทานสำหรับพิมพ์ลงในหนังสือพระราชวงศ์จักรีภายใต้ร่มโพแห่งพระพุทธศาสนาฉบับพิมพ์ครั้งที่2 28กันยายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม3ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราผ่านแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีคุณทรงพลและคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศรวมไปถึงทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้วันที่3มิถุนายนนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญพระองค์เป็นผู้สืบสานงานศาสตร์ศิลป์แห่งแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความวิริยะอุตสาหะนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ทางรายการบันทึกสถานการณ์ครับมีเทปสัมภาษณ์ท่านอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับที่ผมได้สัมภาษณ์ท่านไว้นะครับเราจะมาร่วมกันเจาะลึกและร่วมชื่นชมในพระบารมีของพระองค์ท่านผ่านแง่มุมของงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและพระราชกรณียกิจอันงดงามที่ทรงชุบชูใจราษฎรตลอดมาครับไปฟังกันครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับเรื่องสะท้อนพระบารมีผ่านศาสตร์ศิลป์แห่งแผ่นดินเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับอาจารย์ครับอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับท่านครับ
3: ในกรณีที่เราจะพูดถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับคงจะต้องบอกว่าในวาระนี้เนี่ยเวลาในการที่เราได้เห็นพระองค์ท่านได้ทรงงานได้ทรงกิจกรรมอะไรต่อมีอะไรหลายต่อหลายอย่างด้วยกันเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าภายใต้บุคลิกภาพที่ทรงมีความสง่างามประสานกับความเข้มแข็งแล้วก็คงจะต้องบอกว่ามีรอยแย้มพระสวนที่ทุกคนเห็นแล้วว่ามีความอบอุ่นมีความจริงใจของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับถือว่ามีส่วนผสมที่ลงตัวมากๆระหว่างความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนถ้าในภาพโดยรวมๆเนี่ยผมเชื่อว่าณวันเนี้ยทุกคนยอมรับเลยว่าพระองค์ถือว่าเป็นพระราชินียุคใหม่จริงๆนะครับ
1: ครับ
3: ดังนั้นในแง่ของพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนี่มีบอกเลยว่ามีมากมายหลายด้านแล้วก็หลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างก่อนที่เราจะพูดในเชิงรายละเอียดลงไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าได้ทรงมีส่วนเสริมในการที่ในหลวงรัชกาลที่10ได้เคยมีพระราชองค์การบอกว่าจะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดถูกไหมครับ
1: ครับ
3: ทุกๆอย่างเนี่ยเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เสริมตรงจุดนี้ได้อย่างลงตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการที่ทรงสืบสานที่เห็นชัดๆเลยนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งว่าพระองค์ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งนะครับดังนั้นสิ่งซึ่งนอกเหนือจากความเข้มแข็งความองอาจแล้วเนี่ยในความงามซึ่งถือกันว่าเป็นของที่คู่กับผู้หญิงเนี่ยก็ทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงสืบสานงานที่สืบต่อจากพระพันปีหลวงได้อย่างต่อเนื่องมากๆจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการที่จะส่งเสริมงานศิลปาชีพที่เราเห็นอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยพระอัจฉริยภาพและก็พระปรีชาชาญทางด้านแฟชั่นของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีความโดดเด่นมากๆนอกเหนือจากการที่จะสืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธานดังที่ว่านี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าส่งเสริมฟื้นฟูผ้าไทยแล้วก็ชุดไทยอย่างจริงๆจังๆเลยทีเดียวโดยการที่ทรงเป็นต้นแบบในการใช้เรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมในพระราชวโรกาสต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยแล้วก็แม้กระทั่งในการที่จะนำไปเผยแพร่ด้วยนะฮะดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเสด็จร่วมพระราชพิธีที่เราเห็นชัดๆหลายครั้งก็คือบรมราชภิเษกกษัตริย์แห่งสกิดนะก็คือเจ้าฟ้าชาชาลส์ถ้าจำกันได้ก็คือเมื่อต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยก็ทรงเลือกฉลองพระองค์ในชุดไทยบรมพิมานที่งดงามเนี่ยเห็นได้เลยว่าเป็นการเผยแพร่คุณค่าความงามของไทยสุดสายตาของชาวโลกเป็นอย่างมากถือว่าทรงทำทุกวิถีทางนะครับในการที่จะอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่ตระหนักแล้วก็เห็นคุณค่าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คงจะต้องบอกว่ามีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการที่จะแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคือนอกจากที่จะทำงานทางด้านที่เกี่ยวกับความงามของผู้หญิงแล้วเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าทรงส่งเสริมเกี่ยวกับงานผ้าทุกๆอย่างแล้วก็การเก็บรายละเอียดได้อย่างงดงามด้วยนะครับแล้วก็คงจะต้องบอกว่ายิ่งนานวันไปเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นก็เรียกว่าทรงได้รับความไว้วางพระราชกระทัยจากพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างชัดเจนว่าได้ถวายงานรับใช้เพื่อเบื้องพระบาทอย่างใกล้ชิดทรงเกื้อหนุนทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจที่หนักอึ้งของพระองค์ท่านอย่างชัดเจนนะครับคราวนี้ในแง่ของการที่ทรงทำงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยคือจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านนั้นได้ทรงห่วงใยในสุขภาพพลานามัยของประชาชนชาวไทยเล็งเห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชนหลากหลายอาชีพทีเดียว
1: คร
3: ับ พระบาทสมเด็จอยู่หัวเกษตรพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยก็จะได้เห็นว่าตั้งแต่ช่วงที่มีโควิดหนักจำได้ไหมครับ
1: ครับ
3: ได้มีการพัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างแล้วก็โปรดเกล้าให้มีการใช้พื้นที่ในโครงการฟาร์มตัวอย่างเนี่ยถึงต้องบอกว่าประจำไม่ผิดคน3ถึงฟาร์มในพื้นที่ทั้ง7จังหวัดนี่แหละเพื่อเป็นการที่จะสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยสร้างรายได้นะครับแล้วก็เป็นแหล่งอาชีพที่ยั่งยืนในการที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ตกงานยามยากในวันนั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกเพราะอาจมีการโปรดเกล้าให้มีการน้อมนำความรู้ทางด้านเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงอันนี้คงจะจำได้ว่านี่คือแนวความคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นได้ส่งวางเอาไว้มาเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อช่วยให้มีการจ้างงานมีการสร้างอาชีพให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วคนก็ต้องบอกว่า

0: แล้วก็คงจะต้องบอกว่าทรงเป็นทูตที่โดดเด่นทางด้านทางภาษาและก็วัฒนธรรมนะครับเพราะว่าในส่วนตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเราได้รู้ถึงที่มาของการศึกษาของพระองค์ท่านนะพระราชกรณียกิจตั้งแต่ก่อนที่จะมารับตำแหน่งตรงจุดนี้เนี่ยพระองค์ท่านนั้นถือว่าเป็นทูตทางภาษาและทางวัฒนธรรมที่มีพระปรีชาสามารถมากในการที่จะเชื่อมโยงไทยเข้าสู่เวทีของโลกนะครับโดยเหตุที่ว่าทรงเปี่ยมด้วยภูมิความรู้ทั้งทักษะทางด้านภาษาที่โดดเด่นอันนี้ก็คงจะเนื่องจากว่าทรงสำเร็จการศึกษาในด้านนิเทศศาสตร์นะครับดังนั้นก็ทรงมีความเข้าใจในเรื่องของการสื่อสารความเข้าใจบริบททางสังคมโลกอย่างลึกซึ้งประกอบกับพระองค์ท่านนั้นสามารถสื่อสารได้หลากหลายภาษาทีเดียวไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนพระอัจฉริยภาพในด้านการภาษาแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่พระองค์ท่านก็ยังคงศึกษาต่ออย่างไม่หยุดนิ่งนะครับและด้วยพระอัจฉริยภาพทางภาษานี่แหละถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญทีเดียวในการที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระเจ้าอยู่หัวท่านในการที่จะเสด็จพระราชดำเนินทั้งในต่างประเทศเยือนต่างประเทศต่างๆนะครับแล้วก็ทรงรับประมุขรวมถึงผู้นำของประเทศต่างๆอย่างเป็นทางการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้พระราชทานพระบรมราชวรราชวรโอกาสให้คนต่างๆเข้าเฝ้าบ้างอะไรบ้างขึ้นมานะครับพระองค์ท่านทรงสื่อสารได้เป็นอย่างดีและมีความหรือว่าเหมาะสมใช้งานงามถือว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญทีเดียวนะครับในการสร้างความประทับใจแล้วก็กระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศอย่างแนบแน่นนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าในการสื่อสารพระองค์ท่านทรงมีความฉับฉานทรงพลังแล้วก็ทรงถือว่าเป็นแบบอย่างทางการพูดทางภาษาทางวัฒนธรรมที่เป็นทูตได้อย่างดีในการที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศชาติให้สู่สายตาของชาวโลกและถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในโอกาสที่เป็นปรากฏทุกครั้งด้วยนะครับแล้วก็คงจะต้องบอกว่าในเรื่องของพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านเนี่ยเราจะเห็นได้ส่วนหนึ่งนะครับว่าพระองค์ท่านนั้นมีความสามารถด้านหนึ่งซึ่งโดดเด่นมากๆแล้วก็ทุกคนถือเป็นภาพจำก็คือด้านการบินเห็นไหมครับงั้นในวันที่เราเห็นชัดๆก็คือตอนที่พระองค์ท่านนะครับได้ขับเครื่องบินพูดง่ายๆกันแล้วกันนะครับในการที่ปฏิบัติเฉพาะภารกิจของพระองค์ท่านกับพระเจ้าอยู่หัวโดยการที่โดดเด่นมากๆตอนที่ไปเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนปี68เนี่ยนะก็จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านนั้นได้ถือกันว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินผู้ช่วยซึ่งลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติพาลูซึ่งถือได้ว่าเป็นสนามบินที่บินยากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะครับแล้วก็กระทั่งอาจจะเป็นเหมือนกันเรื่องพูดกันเล่นๆหรือว่าบางคนมีความสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครั้งที่เสด็จมาไปที่ประเทศจีนหลังสุดเนี่ยนะครับเราอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าจากสังคมที่ทุกวันนี้ AI รุนแรงมากๆทีเดียวบางคนคิดว่าการที่มีพระอัจฉริยภาพด้านนี้เนี่ยเป็น AI หรือเปล่าเราอาจจะเคยได้เห็นอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วจะรู้เลยว่าจริงๆนั่นคือเป็นพระปรีชาสามารถของพระองค์มากๆเลยจริงๆทีเดียวแหละนะครับครับอันนี้ในส่วนหนึ่งของที่พระองค์ท่านนอกจากที่จะปฏิบัติพระราชภารกิจอย่างต่อเนื่องด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์แล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ต่างประเทศในยุคนี้เนี่ยโดดเด่นมากๆนะครับจะเห็นได้ว่าตอนที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยนะครับก็เป็นที่ประทับใจนะเป็นที่ประทับใจของทั้งผู้คนฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวแล้วโดยเฉพาะยิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของการที่เสด็จประเทศจีนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ต้องบอกถือว่าเป็นภาษาว่าอะไรนะเป็นไวรัลนะเป็นไวรัลในการที่บรรดาสื่อต่างๆของทุกๆแพลตฟอร์มในเมืองจีนเนี่ยพูดถึงพระองค์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวแหละนะครับโดยเฉพาะยิ่งการที่มีการใช้ผ้าไทยอย่างโดดเด่นมากๆที่นั่นนะครับแล้วก็ในส่ว

0: ลของการที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยเนี่ยต้องบอกว่าโอ้ปีหลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนอย่างการศึกษาเนี่ยนะครับมีทั้งโครงการพระราชดำริโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาแล้วก็ส่งสารต่อโครงการศิลปาชีพแล้วก็ศิลปะต่างๆในทุกๆภูมิภาคที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพันปีหลวงได้ทรงสร้างเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางเพื่อที่จะอนุรักษ์ศิลปะแล้วก็ภูมิปัญญาด้านท้องถิ่นไม่ให้สูญหายแล้วก็มีการต่อยอดส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยสร้างเสริมเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวชุมชนได้ดังด้านของสังคมสงเคราะห์
1: ครับ
0: นะครับมีการตั้งเรื่องเกี่ยวกับโรงครัวพระราชทานมีการมอบถุงยังชีพพระราชทานมีการประทานดอกไม้เพื่อที่จะเป็นขวัญเป็นกำลังใจผู้บาดเจ็บเราเห็นตลอดเวลาต้องบอกอย่างนี้นะครับทางด้านสาธารณสุขล่ะนะครับอย่างกรณีของโควิดไม่ต้องพูดถึงชัดเจนมากนะครับแล้วก็ยังมีการประทานเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ของจำเป็นต่างๆทางบุคลากรทางการแพทย์ได้ทรงช่วยเหลือตลอดและในฐานะที่ทรงเป็นพระราชินีการเสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนในราษฎรทุกภูมิภาคทรงบำบัดทุกข์ทรงบำรุงสุขบรรดาพระสงฆ์ในกรที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารทุกหมู่เหล่าเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าไม่มีการทรงแบ่งเชื้อชาติศาสนานะครับทุกๆอย่างดำเนินการต่อเนื่องกันมากอย่างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณแก่พระสงฆ์ในกรอย่างล้นพ้นนะครับแล้วก็ด้านการบำรุงขวัญทหารกำลังใจทหารนั้นนะก็เรียกกันว่ามีอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ในการช่วยเหลือเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้ได้โอกาสอันนี้ก็ยังคงถือว่าเป็นผู้ที่ทำงานได้อย่างประจักษ์ชัดเลยทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: แม้กระทั่งบรรดาเกษตรกรนะครับซึ่งคงจะต้องบอกว่าถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติในทุกๆด้านเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีหลายๆด้านโดยเฉพาะยิ่งหลังสุติภาพเนี่ยในพิธีพืชมงคลเจริญพระนางครั้งแรกนาขวัญที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระองค์ท่านก็เสด็จแล้วก็ถือว่าเป็นขวัญเป็นกำลังใจอย่างยิ่งทีเดียวและถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่บรรดาเกษตรกรในการที่จะเพาะปลูกเลยฮะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของต้นฤดูกาลแห่งการทำการเกษตรกรรมพวกนี้นะครับแล้วอีกเรื่องนึงซึ่งถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับก็คือด้านการกีฬาและสุขภาพนะครับก็จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านนั้นทรงใส่พระราชทัยแล้วก็ทรงลงการเรียกว่าร่วมการแข่งขันด้วยนะซึ่งคงจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮอกกี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทรงเรือนะครับแล้วก็ถือว่าการฟื้นฟูใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการวิ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสุขภาพนะก็คงจะได้ทำการที่จะให้การวิ่งของเราเนี่ยเข้าสู่มาตรฐานสากลด้วยนะฮะอันนี้เราคงจะเห็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากๆเลยทีเดียวครับ
1: ครับมีทั้งพระปรีชาสามารถด้านทหารด้านกีฬาแล้วก็เรื่องของความโดดเด่นการแต่งกายแล้วก็ฉลองพระองค์และพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแข็งขันนะครับนี่
0: ค
1: ือเรื่องราวที่นำมาฝากท่านฟังในวันนี้นะครับคือพระราชกรณียกิจอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
0: คงจะต้องบอกว่าด้วยพระราชจริยวัตรที่งดงามและเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นเนี่ยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นถือว่าเป็นเรียกว่าแบบอย่างของผู้ปกครองที่ทรงคุณค่าจริงๆที่จะสร้างแรงบันดาลใจกับคนไทยทุกหมู่ทุกเหล่าด้วยความเพียรพยายามถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดำรงพระองค์เองเนี่ยเป็นทั้งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างสิ่งที่ดีและก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บรรดาประชาราษฎรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประจักษ์ชัดแล้วว่าทรงเจริญรอยตามพระราชปณิธานในการที่เรียกว่าสืบสานรักษาและต่อยอดในการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเกียรติคู่พระบารมีของในหลวงรัชกาลที่10อย่างสมภาคภูมินะครับดังนั้นในฐานะของผมที่เป็นคนคนหนึ่งที่เป็นประสบนิกรพระองค์ท่านก็คงจะน้อมใจ ขอให้พระองค์ท่านนั้นทรงพระเจริญครับ
1: ครับนี่คือพระบารมีนะครับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับวันนี้ทางรายการนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับและในวันนี้นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับ FM 92.5 MHz AM 819และ AM 891 kHz รวมถึงเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศจะได้มีการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับตั้งแต่เวลา19:25 น.เป็นต้นไปติดตามรับฟังกันได้นะครับเอาละครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อเลยครับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กับดร.อาทิตยาปัญญาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ท่านคะในปีงบประมาณนี้ทางสพท.มีการปรับจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะเนื่องจากว่านโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านปัจจุบันท่านประเสริฐจันทละรวงทองนะคะท่านได้อยากจะลดภาระของคุณครูบุคลากรทางการศึกษาลงนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินเรื่องของการเรื่องของการปรับจุดเน้นยุทธศาสตร์การป้องกันทุจริตในสถานศึกษาแล้วก็ได้มีการปรับรูปแบบหรือว่าการตอบนะคะออกมาเป็นระบบออนไลน์ซึ่งเดิมทีเดียวเนี่ยจะเป็น ITA ออนไลน์ซึ่งใช้อยู่นะคะที่จะมีการประเมินอยู่ส่วนหนึ่งเป็นการเก็บข้อมูลแต่ปีนี้จะปรับรูปแบบการประเมินที่เรียกว่า OIP Plus ซึ่งทำให้ลดภาระลงนะคะแล้วก็จะเก็บเพียงแค่ระดับของเขตพื้นที่เท่านั้นก็จะไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้กับทางโรงเรียนเลยค่ะ
1: ครับสพท.ตั้งเป้าหมายไว้ยังไงครับในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ของสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศครับ
3: ก็จากที่เรามีการปรับตัวยุทธศาสตร์แล้วก็ทำระบบใหม่ที่เรียกว่า OIP Plus ไปแล้วนะคะเราจะเน้นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วก็เป็นการพัฒนานวัตกรรมทำให้เขตพื้นที่เนี่ยมีนวัตกรรมที่เรื่องของกลไกการป้องกันความทุจริตด้วยนะคะขึ้นมาซึ่งเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยใช้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนเอกชนเข้ามาก็คือโรงเรียนคุณภาพPartnership School เนี่ยเราได้นำร่องเรื่องของการใช้รูปแบบการใช้ SMS หรือว่าSchool Management System นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีการทำความร่วมกันกับภาคเอกชนได้ช่วยทำขึ้นมาในโรงเรียนคุณภาพ 1,808 โรงเรียนนะคะแล้วก็โรงเรียนในPartnership School อีกกว่า 7,000 โรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายในเชิงของปริมาณนะคะส่วนตัวgrading นะคะที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยทุกโรงเรียนเนี่ยก็ควรจะไม่ต่ำกว่าที่ระดับของเราแบ่งออกเป็น5ระดับนะคะมีระดับของที่ต้องพัฒนาก็คือ developing ระดับของที่พอรับได้ก็คือ fair ระดับของที่ดีก็คือเรียกว่า good นะคะแล้วก็ระดับที่ดีมากเราเรียกว่า great แล้วระดับที่ยอดเยี่ยมเราก็เรียกว่า excellent ใน5ระดับเนี้ยตอนเนี้ยเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ให้ได้ที่ระดับของ good นะคะคะแนนเฉลี่ยก็จะอยู่ที่3.0 ถึง 3.99เป็นขั้นต่ำนะคะแต่ว่าในฐานข้อมูลเนี่ยก็มีหลายๆโรงเรียนที่ไปที่ระดับเกรดได้แล้วเตรียมที่จะพัฒนาต่อไปที่ระดับเอ็กเซลเลนซ์ค่ะ
1: ครับ
2: แล้วสำหรับโครงการโรงเรียนสุจริตมีส่วนช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาพรวมของประเทศอย่างไรบ้างคะ
3: อันนี้ต้องบอกว่าเราเป็นหน่วยที่ขับเคลื่อนได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรมทีเดียวนะคะเพราะว่าเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาพรวมเนี่ยต้องเรียกว่าเราต้องบ่มเพาะมาจากระดับของตัวผู้เรียนเลยนะคะปลูกฝังให้เป็นทัศนคติที่ดีเป็น mindset ของเขาให้เป็นเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่สามารถที่จะ เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่มีในเรื่องของไม่สุจริตนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของโครงการโรงเรียนสุจริตในมุมของสพฐเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามทุจริตในระยะยาวของประเทศเลยค่ะก็เรามาคุยกันในเรื่องของเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับของผู้ใหญ่มันก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระดับที่ปลายเหตุนะคะแต่จริงๆการป้องกันที่ดีที่สุดคือการป้องกันที่เราจะต้องปลูกฝังไปในระดับของสถานศึกษากับผู้เรียนค่ะ
1: ครับหัวใจสำคัญของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตที่ครูและนักเรียนต้องยึดถือร่วมกันคืออะไรครับท่านฮะ
3: จะมีอยู่3ส่วนนะคะข้อหรือ3ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ก็คือเราต้องไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบต้องปฏิเสธการทุจริตเลยนะคะข้อที่2ก็คือการทำให้ความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเป็นวิถีชีวิตอย่างที่ดิฉันได้อธิบายไปแล้วว่าซึ่งจะต้องเริ่มต้นปลูกฝังตั้งแต่เป็นผู้เรียนนะคะแล้วก็ข้อ3ก็คือการสร้างเครือข่ายความสุจริตร่วมกันระหว่างโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองชุมชนและรวมถึงภาคีเครือข่ายอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะออกเป็นลักษณะของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตใน3ข้อนี้นะคะแล้วก็เป็นหลักสำคัญเรื่องจริงๆเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามจะเข้าโรงเรียนเข้าในโครงการโรงเรียนสุจริตหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นหลักของชีวิตของเราที่จะสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตได้เลยค่ะ
1: ครับหลักสูตรต้านทุจริตด้วยการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการเรียนการสอนมีความท้าทายยังไงครับและสพฐมีแนวทางสนับสนุนครูผู้สอนยังไงบ้างครับท่านครับ
3: ค่ะต้องอันดับแรกเราต้องสร้าง mindset ในเรื่องของหลักสูตรต้านทุจริตก่อนว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เอาไป add on เข้าไปหรือว่าไปเป็นภาระของคุณครูหรือบุคลากรในสถานศึกษานะคะแต่ว่าคุณครูเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนให้ไปเรื่องของการต้านทุจริตเนี่ยไปประยุกต์ใช้ไปบูรณาการกับสาระวิชาต่างๆได้อย่างเป็นธรรมชาติอย่างกลมกลืนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะรูปแบบวิธีการถ่ายทอดก็จะต้องเป็นไปในศาสตร์และศิลป์ทางการสอนด้วยเป็นไปตามธรรมชาติวิชาของที่คุณครูนั้นได้สอนเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องไม่เป็นภาระนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนก็คือพัฒนาเรื่องของกระบวนการคิดของนักเรียนที่เชื่อมโยงกับ3หลัก3ข้อของปฏิญญาสุจริตด้วยค่ะ
1: ครับหากครูนักเรียนหรือผู้ปกครองพบเห็นสิ่งที่ไม่โปร่งใสในสถานศึกษานะครับสพฐมีกลไกคุ้มครองและตรวจสอบที่จะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแสยังไงบ้างครับท่านครับ
3: ก็ต้องให้ความเชื่อมั่นกับผู้แจ้งเบาะแสว่าจะมีหลัก3ส่วนนะคะ1คือความปลอดภัยนะคะ2ความเป็นธรรมแล้วก็3หลักการตรวจสอบได้นะคะแล้วก็กระบวนการของการทั้งกลไกการคุ้มครองและกลไกการตรวจสอบนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถชัดเจนตรวจสอบได้เรียกว่าดีแคลร์กับสังคมได้อย่างชัดเจนค่ะ
1: ครับบทบาทของคณะกรรมการการศึกษาและผู้ปกครองเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับที่จะได้เป็นแนวร่วมป้องกันการทุจริตในรั้วโรงเรียนครับ
3: ถ้าดูจากปฏิญญาสุจริต3ข้อแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการที่สถานศึกษาผู้ปกครองหรือว่าทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นน่ะสามารถร่วมกันในการทำงานร่วมกับโรงเรียนสุจริตได้ทั้งหมดเลยนะคะภาคประชาสังคมภาคธุรกิจหรืออื่นๆก็ได้เพราะว่า เราต้องมองว่าทุกภาคส่วนนั้นเป็นส่วนสำคัญแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นไปตามหลักของธรรมาภิบาลด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราก็จะมีภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันกับทางปปช.ด้วยนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายอื่นๆที่จะช่วยร่วมด้วยช่วยกันที่จะทำให้เรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้นเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นกลไกที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในสถานศึกษาค่ะ
1: ครับท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทั้งบ้านไหมครับ
3: เรื่องของหน้าที่นี้จะต้องไม่ใช่เป็นส่วนที่จะต้องเป็นภาคของโรงเรียนหรือว่าทางสพฐเป็นผู้ดำเนินการเพียงฝ่ายเดียวฉันอยากให้เป็นความร่วมกันของทุกภาคส่วนเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดำเนินการร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะภาคีเครือข่ายต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยกันสร้างสิ่งที่จะเป็นมาตรฐานสำคัญให้กับเด็กในรุ่นต่อไปที่เขาได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็ปฏิเสธในเรื่องของการ ทุจริตในทุกรูปแบบเป็นวิถีชีวิตเป็นวิสัยของเขานะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราควรจะต้องโปรโมทหรือว่าให้การสนับสนุนกับนักเรียนหรือคุณครูผู้ปกครองที่ร่วมกันทำดีในการรณรงค์ต้องต้านการทุจริตเนี่ยก็ต้องมีการแบบเชิดชูเขาด้วยนะคะเรียกว่าคนทำดีต้องมีที่ยืนนะคะอันนี้ก็อยากจะส่งเสริมในสองส่วนนะคะแล้วก็เรื่องของประเด็นเรื่องตรงนี้เนี่ยปลูกบูรณาการเข้าไปในโรงเรียนโดยที่ไม่เป็นภาระให้กับคุณครูผู้ปกครองหรือว่าตัวนักเรียนเองดังนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะจัดในรูปแบบของการศึกษาไปได้โดยปกติวิสัยเลยค่ะ
1: ครับนี่คือเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ครับวันนี้ทางรายการขอบคุณดร.อาทิตยาปัญญาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ
4: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องปปช.เร่งแก้กฎหมายต้านทุจริตคุมเข้มสินบนข้ามชาตินิติบุคคลรับมาตรฐาน OECD นะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะท่านคะเพราะอะไรคะประเทศไทยเราจึงต้องเร่งแก้ไขกฎหมายฉบับนี้แล้วเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD จะช่วยยกระดับระบบการต่อต้านการทุจริตของประเทศได้อย่างไรบ้างคะท่าน
5: ก็ถามว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปนะครับก็ตั้งแต่ว่าเมื่อวันที่26ธันวาคม2566ครับที่ว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างหนังสือแสดงเจตจำนงของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD โดยกระทรวงต่างประเทศเนี่ยได้ยื่นหนังสือดังกล่าวต่อ OECD เมื่อวันที่16เมษายน2567ซึ่งถือเป็นการสมัครสมาชิกโดยสมบูรณ์โดยประเทศไทยตั้งเป้าหมายจะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ในปี2571ครับ
1: ครับสาระสำคัญการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้นะครับมีหลักการอะไรเป็นหลักการสำคัญฮะ
5: คือเนื่องจากเรื่องนี้ต้องถามว่าเหมือนก็ต่อเนื่องกันมาครับว่าสำนักงานปปช.เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบต่อการดำเนินการในส่วนของคณะทำงานว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศนะครับก็ซึ่งมีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศที่เป็นตราสารหลักที่สมาชิกต้องปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ในส่วนเองเนี่ยนี่เองเนี่ยถามว่าในส่วนของปปช.เองเนี่ยได้มีการดำเนินการเพื่อมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนของ OECD นะครับก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายในหลายๆเรื่องอยู่ครับ
1: ครับกฎหมายที่เราบอกว่าเราจะแก้ไขนี่มีรายละเอียดอย่างไรบ้างฮะที่จะทำให้สอดคล้องกับหลักการกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมาย OECD ตรงนี้ฮะ
5: คือหลักสำคัญนะครับในการเตรียมความพร้อมเนี่ยส่วนหนึ่งเองเนี่ยทางสำนักงานปปช.เองหรือกฎหมายปปช.เองเนี่ยตามพรบ.ปปช.เมื่อปี61เนี่ยในมาตรา116นั้นได้มีกำหนดให้ความรับผิดสำหรับผู้ที่ให้สินบนแก่พนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศรวมทั้งกำหนดให้ความรับผิดสำหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนดังกล่าวซึ่งปกติเนี่ยนิติบุคคลอาจไม่ต้องรับผิดหากนิติบุคคลนั้นมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้การให้สินบนโดยมาตราดังกล่าวเนี่ยได้กำหนดโทษสำหรับผู้ให้สินบนไว้ในวรรคที่1ก็คือมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและได้กำหนดโทษสำหรับนิติบุคคลที่ไม่มีมาตรการควบคุมภายในให้เหมาะสมนะในวรรคที่2นะได้แก่โทษปรับตั้งแต่1เท่าแต่ไม่เกิน2เท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับหรือซึ่งกฎหมายเรื่องนี้เป็นหลักการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะครับได้แก่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตอันแข็งครับและอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ OECD Anti-Bribery Convention ครับ
1: ครับก ก็คือว่าปัจจุบันนี้กฎหมายของประเทศเราเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมในประเด็นนี้ใช่ไหมฮะว่าบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือนิติบุคคลต่างๆเวลาให้สินบนเจ้าหน้าที่ต่างประเทศเนี่ยไม่มีกฎหมายตัวนี้รองรับในการเอาผิดพวกเขาใช่ไหม
5: คือถามว่ามันเรามีตัวร่างกฎหมายอยู่เพียงแต่ว่าเราจะมีการปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากขึ้นครับที่เพื่อจะทำให้มีความมั่นใจได้ว่าความผิดฐานการให้สินบนแก่เจ้าหนี้ของรัฐของต่างประเทศเนี่ยครอบถึงการให้สินบนผ่านคนกลางอย่างชัดเจนหรือการต้องโทษให้มากขึ้นสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลครับ
1: คือ
5: เป็นลักษณะของการเพิ่มความเข้มข้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ OECD อะครับ
1: ครับเท่ากับว่าเป็นการอุดช่องว่างทางกฎหมายหรือทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความเข้มข้นขึ้นแบบนั้นเหรอฮะ
5: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามาตรฐานของ OECD พอเขาตั้งไว้อย่างนี้เราเองเนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้เข้าเป็นสมาชิก OECD ตามเป้าหมายเราในปีจัดเต็งนะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายครับ
1: ครับ
2: ค่ะท่านคะอย่างการแก้ไขกฎหมายในส่วนของการรับผิดของนิติบุคคลตรงนี้ค่ะจะส่งผลต่อภาคเอกชนอย่างไรบ้างคะและตรงนี้ภาคธุรกิจควรจัดเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อที่จะได้ป้องกันความเสี่ยงด้านการให้สินบนหรือว่าการกระทำที่เข้าข่ายความผิดค่ะ
5: คือจริงๆนะถามว่าในตัวของนิติบุคคลเนี่ยก็อยากจะเขาต้องสร้างมาตรฐานในการที่มาตรการของเขาในการที่ระวังเฝ้าระวังในเรื่องนี้ครับแล้วก็อย่างด้วยคือจริงๆถามว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลไปถึงการยกค่าระดับCPI ซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราค่า CPI ของเราเนี่ยได้อยู่ที่32คะแนนซึ่งมันลดลงอยู่ถามว่าในเป้าหมายตัวนี้เองมันก็เป็นที่ทางต้องถามว่าทางประเทศไทยเองต้องการจะยกระดับค่า CPI ของประเทศถามว่าในตัวที่เราแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องนิติบุคคลที่ให้มีความรับผิดเกี่ยวกับการให้สินบนกับเพื่อนที่ของรัฐเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะสนับสนุนในการยกค่าระดับ CPI ครับของประเทศด้วยครับ
1: ครับพูดถึงเรื่องของการแก้ไขกฎหมายเป็นยังไงบ้างครับมีเสียงสะท้อนยังไงบ้างในการที่เรายกระดับตรงนี้ครับ
5: คือถามว่าส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยที่เราเคยประชุมกับร่วมกับภาคเอกชนเนี่ยถามว่าในส่วนภาคเอกชนเองเนี่ยเขาก็มีความสนับสนุนไม่ว่าจะผ่านที่กลุ่มของทางสภาการค้าไทยเนี่ยถามว่าตอนนี้เขาเร่งรัดเขาก็อยากให้ทางปปช.เร่งรัดแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการปรับแก้กฎหมายเพื่อให้ถามว่ายกระดับเพราะว่าในส่วนสภาหอการค้าไทยเองเนี่ยต้องถามว่าเขาดูแลในส่วนที่นักลงทุนจากต่างชาติเนี่ยที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งเขาก็จะสะท้อนให้เห็นปัญหาว่าจริงๆมันมีข้อหนึ่งที่หลายๆข้อที่เป็นข้อขัดข้องของชาวต่างชาติที่เวลาลงทุนในประเทศไทยครับ
1: ครับก็คือว่าผู้ลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนใช่ไหมฮะหากว่าพบเห็นการทุจริตเช่นจะลงทุนแล้วเนี่ยต้องจ่ายใต้โต๊ะอะไรแบบนี้เขาสามารถที่จะร้องเรียนแล้วก็เอาผิดนิติบุคคลหรืออะไรพวกนี้แบบนั้นใช่ไหมฮะ
5: ส่วนหนึ่งด้วยครับแล้วส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยถ้าถามว่ามันต้องเป็นคือส่วนเรื่องร้องเรียนก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยเวลาที่เรายกค่าระดับ CVI เนี่ยถามว่าข้อมูลต่างๆนี่ที่ทางต้องถามว่าในหน่วยงานที่เขาในระดับนานาชาติเนี่ยเขาจะสอบถามจากนักลงทุนซึ่งถ้าหากว่านักลงทุนเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าเวลาที่เขาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขายังต้องมีการติดสินบนให้กับทางภาครัฐเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่มันสะท้อนออกไปซึ่งทำให้ที่เราต้องการจะยกระดับค่าสีเพย์ของประเทศเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเป็นปัญหาอุปสรรคครับ
2: ค่ะท่านคะถ้ากฎหมายฉบับแก้ไขเนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วตรงนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการให้สินบนข้ามชาติได้อย่างไรบ้างคะ
5: คือถามว่าถ้าเกิดกฎหมายใช้บังคับเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยแน่นอนเราจะมีกฎหมายที่รองรับในการที่ให้เห็นว่าถ้าเกิดคือมีความชัดเจนขึ้นว่าถ้ากรณีมีการติดสินบนเนี่ยจะให้หน่วยงานเนี่ยนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้รับโทษยังไงบ้างแต่ว่าจุดหนึ่งที่สำคัญคือ เราเองอ่ะมันจะจุดหนึ่งที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่ากรณีการให้และรับสินบนเนี่ยนอกจากว่าต่างนักลงทุนนะจะมีถ้ามีส่วนร่วมในการกระทำในการให้สินบนเนี่ยเขาจะได้รับโทษอย่างไรและในส่วนของเจ้าหนี้ของเราเองเนี่ยเราเองเราก็ได้มีการดำเนินการแล้วในส่วนนี้ด้วยครับ
2: คร
1: ับโทษของการกระทำความผิดนี่มีปรับกับจำคุกใช่ไหมฮะ
5: ใช่ครับ
1: ครับ
5: แล้วก็ในฐานที่เราที่ต่อไปก็คือกรณีที่ติดสินบนแล้วเนี่ยเรามองถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่บอกค่าปรับในตัวนิติบุคคลถามว่าในโทษทางอาญามันก็คงไม่ได้มีอะไรเพราะว่าตัวค่านี้แต่ว่าในโทษของทางแพ่งความเสียหายเนี่ย เราเองเราใช้ฐานจากมูลค่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเป็นฐานในการคิดค่าปรับอะครับ
1: ครับ
5: ที่บอกว่าค่าปรับเนี่ยเรากำหนดค่าปรับตั้งแต่1เท่าแต่ไม่เกิน2เท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการที่เขาไปติดสินบนให้กับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ
1: ครับคำว่าโทษจำคุกนี่จำคุกผู้แทนนิติบุคคลผู้กระทำการทั้งหมดหรือเฉพาะผู้ลงมือกระทำความผิดฮะหากเกิดความผิดขึ้นจริงครับ
5: ต้องถามว่าปกติก็คือต้องถามว่าผู้แทนนิติบุคคลที่เขาทางนิติบุคคลเขามอบหมายให้มาดำเนินการในส่วนนี้ครับ
1: ครับอ๋อก็คือผู้กระทำความผิดก็คือผู้ลงมือกระทำนั่นเองคือถ้าเป็นชื่อนิติบุคคลในทางทะเบียนบริคลสนธินี่ก็ต้องพิจารณาไปเป็น
5: ร
1: ายละเอียดใช่ไหม
5: ในรายละเอียดครับว่าถ้าเกิดว่ายังไงถ้าเกิดเขามอบหมายในชื่อนิติบุคคลเขาก็ต้องรับผิดชอบด้วยครับ
1: ครับจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและประชาชนยังไงฮะจากการแก้ไขกฎหมายตรงนี้ฮะ
5: ก็อย่างที่นำเรียนนะครับก็ถามว่ามันสำคัญอยู่ที่เมื่อเรากำหนดอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นเนี่ยถ้าถามว่าเรามีการลงโทษอย่างชัดเจนมาครับกฎหมายอย่างชัดเจนเนี่ยถามว่ามันก็จะมีความมั่นใจของนักลงทุนว่าถ้าเกิดว่ากรณีอย่างนี้คือเขาจะได้รับความเป็นธรรมในการที่จะลงทุนในประเทศไทยครับ
1: ครับพอกฎหมายนี้จะมีการบังคับใช้มองหรือยังครับว่าหลังจากนี้อีกนานแค่ไหนกฎหมายนี้จะผ่านแล้วมีการบังคับใช้ในอนาคตฮะพอคาดการได้ไหมคร
5: ับ ในตัวที่เราปรับแก้กฎหมายตัวนี้ถามว่าแน่นอนนะเพราะว่าเป้าหมายเราเนี่ยเราต้องการที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ภายในปี2571เนี่ยมันเราก็ต้องเร่งรัดให้ก่อนเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ในปี2571นะครับ
1: ครับก็เท่ากับว่าตรงนี้เป็นกลไกเป็นฟันเฟืองส่วนหนึ่งที่จะสร้างความชอบธรรมให้เราเนี่ยสามารถเข้าเป็นสมาชิก OECD ใช่ไหมฮะตรงนี
5: ้ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอก OECD เขาก็มีความเข้มข้นในการที่จะรับประเทศเข้าเป็นสมาชิกที่ทุกประเทศจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเนี่ยให้มันสอดคล้องกับทั้งมาตรฐานของ OECD อะครับ
1: ครับพอทำงานเรื่องกฎหมายเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนแล้วก็เกี่ยวข้องกับองค์กรระหว่างประเทศผู้มีอิทธิพลอะไรต่างๆหนักใจไหมครับในการทำงานฮะสำหรับปปช.ฮะ
5: ก็อย่างที่บอกว่าทุกการแก้ไขต่างๆเนี่ยแน่นอนมันย่อมมีผลกระทบก็อย่างที่บอกว่าโดยเป้าหมายของปปช.เองเนี่ยต้องถามว่าเป้าหมายเองเราต้องการจะต้องถามว่าลดปัญหาการทุจริตแล้วก็ต่อต้านการทุจริตแล้วก็มีการยกระดับความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศว่าประเทศไทยเนี่ยมีความจริงจังในการที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยครับ
2: ค่ะท่านคะในมุมมองของท่านแล้วทุกภาคส่วนเนี่ยควรจะมีบทบาทอย่างไรบ้างคะในการสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายต้านทุจริตทั้งนี้แล้วก็ร่วมกันสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้กับประเทศไทยได้ทัดเทียมนานาชาติค่ะ
5: คือจริงๆถามว่าเรื่องเหล่านี้ถามว่าปปช.นี้ตระหนักอย่างมากยิ่งว่าคงไม่ใช่เป็นปปช.หน่วยเดียวที่จะขับเคลื่อนตัวนี้ไปได้โดยลำพังครับมันเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือหลักๆแล้วจริงๆในเรื่องของการยกระดับค่า CVI เนี่ยเรามองท่านจริงๆว่ารัฐบาลนี่ต้องควรจะกำหนดเป็นเหมือนเป็นวาระแห่งชาติในการที่จะร่วมขับเคลื่อนเพราะว่ากลไกในการขับเคลื่อนน่ะแน่นอนว่าทางปปช.เองอาจจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในการที่เราจะขับเคลื่อนในการที่เราจะปรับปรุงแก้ไขว่าข้อปฏิบัติต่างๆจริงๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันล้วนเป็นหน่วยงานที่ขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลเรื่องถามว่าตัวนี้เองถ้าเกิดรัฐบาลกำหนดเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการที่จะต้องปรับตัวเองเพื่อที่จะรองรับในแนวทางที่เป้าหมายของประเทศไทยที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ในปี71นะครับ
1: ครับพี่น้องประชาชนอยากมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีช่องทางที่จะรับแจ้งเบาะแสทางช่องทางใดบ้างครับท่านครับ
5: แน่นอนครับการแจ้งเบาะแสเนี่ยต้องถามว่านอกจากทางปปช.เองที่ผ่านทางหน่วยงานของปปช.ในพื้นที่ทั่วประเทศทางเว็บไซต์ของปปช.นอกจากนี้เองเนี่ยถามว่ายังมีศูนย์ต่อต้านของการทุจริตที่ของภาครัฐบาลเองเนี่ยก็ยังมีที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้แจ้งเบาะแสได้แจ้งข้อมูลต่างๆได้ด้วยนะครับ
1: ครับครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวของปปช.นะครับเร่งแก้ไขกฎหมายในการต่อต้านทุจริตคุมเข้มสินบนข้ามชาตินิติบุคคลรองรับมาตรฐาน OECD ครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุชาติกรวยกีตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
5: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: เอาละครับช่วงนี้พูดคุยกันต่อเลยครับเรื่องของนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศที่มีการผลักดันผ่านการประชุมในหลายระดับนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการผลักดันนโยบายแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนนะครับประเด็นเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกันครับกับท่านฐานิดาเมนะเสวตผู้อำนวยการกองการสังคมกรมองค์การระหว่างประเทศครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
3: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ครับผอ.ครับในปีที่ผ่านมาครับนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้มีการผลักดันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีหลากหลายนโยบายนะครับนโยบายหนึ่งครับคือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนก็มีการผลักดันผ่านการประชุมในหลายระดับครับอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงรายละเอียดของนโยบายดังกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยครับ
3: ยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะคือปัญหาเรื่องการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าเราเรียกกันง่ายๆว่าออนไลน์สแกมส์นะคะก็ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีวิวัฒนาการแล้วก็ความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นคือมันไม่ใช่เรื่องการหลอกเอาทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนหรือว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนะคะแต่ว่าออนไลน์สแกมเนี่ยบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีกับรัฐแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือมันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายๆมิติค่ะทั้งในแง่ของการทำลายชีวิตของคนที่เป็นเหยื่อซึ่งถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์สินนะคะแล้วก็ถูกหลอกลวงให้ไปเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้วก็การบังคับให้ต้องกระทำความผิดนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่า false criminality นะคะคือที่ปัญหามันรุนแรงขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อมาหลอกลวงเหยื่อนะคะการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ว่าขาดหลักนิติธรรมเป็นฐานปฏิบัติการของสแกมเหล่านี้นะคะ รูปแบบของสแกมที่มันมีลักษณะเป็นระบบเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นแล้วก็การใช้ระบบเงินที่ขาดการควบคุมนะคะเช่นพวกคริปโตเคอเรนซีนะคะซึ่งควบคุมได้ยากเพื่อหล่อเลี้ยงอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ทำให้ติดตามดำเนินการเรื่องการฟอกเงินได้ยากขึ้นนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะปัญหาเป็นแบบนี้เนี่ยทางไทยเนี่ยเราก็ได้กำหนดให้ปัญหาเรื่องออนไลน์สแกมเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะโดยทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเรามีบทบาทในเรื่องการประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆเพราะว่าออนไลน์สแกมเนี่ยไม่มีประเทศใดประเทศเดียวที่รับมือกับปัญหานี้ได้นะคะดังนั้นในความร่วมมือระหว่างประเทศก็สำคัญมากในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ภายในประเทศเองก็ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆแล้วก็ระหว่างภาคส่วนต่างๆนอกเหนือจากภาครัฐในสังคมด้วยนะคะที่คุณทรงพลถามมาเนี่ยสิ่งที่ทางกระทรวงได้ทำตั้งแต่มีการประกาศเป็นวาระแห่งชาติอะนะคะก็คือในเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะไทยนะคะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเราจัดร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่า UNODC การประชุมครั้งนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมประมาณจากประเทศต่างๆทั่วโลกประมาณ400กว่าคนนะคะได้สร้างความตระหนักแล้วก็เหมือนได้ย้ำเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศต่างๆเพื่อที่จะต่อต้านปัญหาออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็ทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยเขาเห็นว่าไทยเนี่ยเราพร้อมจะเป็นเหมือนผู้เล่นคนสำคัญที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายนะคะเพื่อต่อต้านออนไลน์สแกมในระดับโลกนี่เป็นการประชุมแรกนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านเสียศักดิ์พงเกตแก้วนะคะได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมแล้วก็กล่าวถ้อยแถลงในช่วงการประชุมระดับสูงของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่า UN Human Rights Council นะคะที่นครเจนีวาที่พี่ๆน้องๆท่านผู้ฟังได้ติดตามข่าวนะคะโดยถ้อยแถลงของท่านเนี่ยนอกจากจะสะท้อนพวกความร่วมมือในการปฏิรูปการดำเนินงานของทาง Human Rights Council นี่แล้วนะคะในปัจจุบันที่ระบบผู้ภาคีเนี่ยนะคะกำลังประสบความท้าทายนะคะแต่ท่านเนี่ยได้เน้นย้ำถึงปัญหาอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนซึ่งเราเนี่ยประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงและเราเนี่ยก็อยู่แนวหน้าของความพยายามระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะคะ การเข้าร่วมการประชุมของท่านครั้งนี้นะคะยังมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าไทยเนี่ยเราเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวาระปี2568ถึง2570ก็เป็นโอกาสในการแสดงบทบาทแล้วก็วิสัยทัศน์ของเราในเรื่องสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศนะคะรวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศแล้วก็องค์การระหว่างประเทศต่างๆเพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่อย่างออนไลน์สแกมด้วยค่ะในการประชุมนี้นะคะท่านรัฐมนตรีศิริศักดิ์ยังได้พบกับนายโวเกอร์เติร์กนะคะท่านเป็นข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งทางฝ่ายท่านโวเกอร์เติร์กเนี่ยท่านก็เห็นพ้องว่าอาชญากรรมออนไลน์สแกมเนี่ยนะคะเป็นความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนรูปแบบใหม่แล้วก็เป็นประเด็นที่ไทยกับทางสำนักงานของ UN เนี่ยสามารถร่วมมือกันได้นะคะตามที่ทางท่านโวเกอร์เทิร์กเนี่ยท่านได้กล่าวในพิธีเปิดซึ่งท่านส่งมาให้เป็นวีดีทัศน์เนี่ยนะคะในการประชุมที่เราจัดกับ UNOCC เมื่อธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็ที่สำนักงานของท่านโวเกอร์เทิร์กเนี่ยท่านได้เผยแพร่รายงานเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบริบทของออนไลน์สแกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนด้วยดังนั้นเรื่องนี้มันไปอยู่ในเวทีระหว่างประเทศแล้วก็สหประชาชาตินะคะต่อเนื่องจากการประชุมนี้นะคะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะท่านรัฐมนตรีศิริศักดิ์ก็เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนะคะแล้วก็ประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงนะคะจากหน่วยงานต่างๆของเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาออนไลน์สแกมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็สำนักงานอัยการสูงสุดนะคะเข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยการฉ้อโกงหรือว่า Global Fraud Summit ที่กรุงเวียนนาออสเตรียนะคะซึ่งการประชุมนี้เนี่ยจัดโดย UNODC นะคะแล้วก็องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรืออินเตอร์โพลโดยมีรัฐบาลสหราชอาณาจักรสนับสนุนนะคะในการประชุมนี้นะคะท่านรัฐมนตรีได้มีบทบาทสำคัญทั้งกล่าวเปิดกิจกรรมในช่วงการประชุมเต็มคณะนะคะที่จัดโดยอินเตอร์โพลนะคะเพื่อฉายภาพปัญหาออนไลน์สแกมนะคะในระดับโลกแล้วก็กล่าวถึงการดำเนินการของไทยเราเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะคะแล้วก็เรียกร้องให้ประเทศต่างๆให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็มีการกล่าวประกาศคำมั่นของรัฐบาลไทยเพื่อต่อต้านการฉ้อโกงซึ่งเน้นเรื่อง3เรื่องค่ะมีเรื่องการเสริมสร้างและบังคับใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการพัฒนาการบูรณาการข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเพื่อพัฒนาการตรวจจับการฉ้อโกงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเส้นทางการทำธุรกรรมทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและภาคส่วนต่างๆซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองพยานหลักฐานกิจกรรมสุดท้ายที่ท่านเข้าร่วมก็คือท่านกล่าวเปิดในกิจกรรมคู่ขนานที่ UNODC จัดนะคะซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับปัญหาออนไลน์สแกมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ในห้วงการประชุม Global Fraud Summit เนี่ยท่านก็ยังได้รับการทักทายแล้วก็ได้พบหารือกับผู้แทนระดับรัฐมนตรีของประเทศต่างๆนะคะเช่นสิงคโปร์สหราชอาณาจักรและสวีเดนนะคะเพื่อหารือผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเหล่านี้ในการต่อต้านออนไลน์สแกมแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติด้วยค่ะ
1: ครับจากการผลักดันอย่างแข็งขันของฝ่ายไทยผ่านกรอบพหุภาคีนะครับมีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมยังไงบ้างครับท่านฮะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะก็เราเพิ่งจัดการประชุมแล้วก็เข้าร่วมไปได้ประมาณหนึ่งนะคะตั้งแต่เราประกาศเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่จับต้องได้เนี่ยในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยซึ่งเราดูแลในเรื่องของที่เราเรียกว่า P คือ partnership นะคะโดยงานอื่นเขาอาจจะทำเรื่องการป้องกันการบังคับใช้กฎหมายสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นจากการมีบทบาทต่างๆของท่านรัฐมนตรีแล้วก็ของกระทรวงการต่างประเทศก็คือหนึ่งคือว่าเห็นได้ชัดเลยว่าเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศนะคะว่าเป็นประเทศที่จริงจังมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความคืบหน้าเรื่องปราบปรามออนไลน์สแกมนะคะก็ได้ช่วยนำไปสู่การที่ประเทศต่างๆเขาทาบทามอยากจะมีความร่วมมือกับเราอะนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยมีหลายประเทศที่ได้ประสานมาที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็โดยงานอื่นๆที่ทำงานร่วมกับเราเรื่องออนไลน์สแกมด้วยนะคะว่าอยากจะมีความร่วมมือเรื่องนี้กับไทยเช่นทาง างสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้จีนสิงคโปร์เป็นต้นนะคะนี่นอกจากนี้เนี่ยนอกจากประเทศต่างๆที่เขาพยายามที่จะเหมือนกับว่าหารือกับเราเพื่อมีความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมนะคะก็ยังมีองค์กรระดับภูมิภาคอย่างสหภาพยุโรปหรือ EU ที่มามีความร่วมมือกับเรานะคะยกตัวอย่างล่าสุดก็คือเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่21-22เมษายนนะคะทางไทยกับ EU เนี่ยเราร่วมกันจัดการประชุมอาเซียนรีเจนอลสัมมนานะคะเป็นเรื่องออนไลน์สแกมไฟติ้งนะคะจัดขึ้นมาก็อันนี้ก็ทำให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเริ่มนอกจาก1คือเรื่องภาพลักษณ์2คือมันกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับประเทศต่างๆซึ่งกระทรวงก็จะหารือกับประเทศต่างๆเหล่านี้กับหน่วยงานไทยต่อไปเพื่อผลักดันให้มีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการตามจับคนที่เป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นบิ๊กฟิชนะคะคือเป็นผู้บงการใหญ่ในเครือข่ายเหล่านี้ก็มีการขยายความร่วมมือต่างๆเหล่านี้ไปเรื่อยๆค่ะ
1: ครับด้วยนโยบายดังกล่าวนะครับคนไทยและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับท่านครับ
3: ค่ะคือนโยบายต่างประเทศของเราปัจจุบันเนี่ยนะคะก็นอกจากให้ความสำคัญเป็นดับต้นต่อเรื่องการเสริมสร้างฐานะและความเชื่อมั่นต่อไทยในเวทีโลกตามที่เมื่อสักครู่ได้เรียนทางท่านผู้ฟังและคุณสมพลนะคะว่าเราได้เข้าไปยกระดับบทบาทของเราในเวทีระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทางกระทรวงเนี่ยดำเนินนโยบายทางการทูตเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนะคะคืออย่างเรื่องออนไลน์สแกมเนี่ยที่เราทำก็เพราะมุ่งหวังอย่างยิ่งนะคะที่จะช่วยขจัดปัญหานี้ให้ได้นะคะแล้วก็ช่วยให้คนไทยรวมทั้งประชาชนของประเทศต่างๆเนี่ยไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้นะคะซึ่งกระทรวงก็จะร่วมมือกับประเทศต่างๆอย่างแข็งขันต่อไปนะคะแล้วก็จะแสดงให้ประเทศต่างๆเห็นว่าเราพร้อมเป็นผู้ผลักดันการแก้ไขปัญหานี้ในเวทีระหว่างประเทศค่ะ
1: ครับท่านนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับ
3: ก็อยากจะขอย้ำให้ทุกท่านนะคะมั่นใจว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเราจะเดินหน้าผลักดันความร่วมมือกับมิตรประเทศแล้วก็องค์การระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านออนไลน์สแกมซึ่งมันเป็นปัญหาร่วมกันในระดับโลกนะคะต่อไปนะคะแล้วก็ทางกระทรวงเนี่ยเรามุ่งหวังที่จะให้ทุกท่านนะคะประชาชนไทยปลอดภัยจากออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็อาจจะขอให้ทุกท่านรวมทั้งพวกเราด้วยนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะต้องตกเป็นเหยื่อทั้งสิ้นก็คงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการใช้อินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์นะคะเพราะว่ากลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์สแกมเนี่ยปรับตัวไวนะคะแล้วก็มีการใช้กลอุบายกับเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับนี่คือบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนประเทศไทยในเวทีโลกนะครับที่ได้มีการผนึกกำลังข้ามพรมแดนแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตครับวันนี้ครับทางรายการขอบคุณท่านฐานิดาเมนะเสวตผู้อำนวยการกองการสังคมกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
3: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับเอาละครับทั้งหมดนี้ครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับเวลาของทางรายการหมดลงแล้ววันนี้ผมทรงพลชูเวศครับ
2: และปณิศราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมี น้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนจริง
6: ๆนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทางกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปโดยยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้นทางนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 13,180,000 รายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมเปิดใช้ระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติวันที่13มิถุนายนนี้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพรับมือผู้โดยสารนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความหนาแน่นของผู้โดยสารณด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตรวมถึงประเด็นการเรียกเก็บค่าบริการพิเศษรัฐบาลได้กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตจึงเตรียมเปิดให้บริการระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกอย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนนี้
5: ซึ่งจะช่วยผู้โดยสารสามารถผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางได้อย่างรวดเร็วลดระยะเวลาการรอคอยและยกระดับการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มลดผลกระทบต่อประชาชนหลังฝนตกหนักต่อเนื่อง
7: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนรวมถึงวาตภัยและดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดพร้อมกำหนดแนวทางเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรวมถึงจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับอำเภอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โดยได้เตรียมรถยกสูงระบบแอปพลิเคชันเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเตรียมเฮลิคอปเตอร์รถสูงบรรเทาสาธารณภัยรถลากเรือรถพยาบาลและสถานที่พักพิงชั่วคราวพร้อมติดตามสถานการณ์ผ่านระบบสื่อสารและกลุ่มไลน์ด้านสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกา7นาทีรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการายการสารพันจันถึงศุกร์14นาฬิกา7นาทีรายการกฎหมายใกล้ตัว15นาฬิกา7นาทีรายการคลื่นใสไวทีน16นาฬิกา7นาทีรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกา7นาทีรายการหมุนตามวัน18นาฬิกาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18นาฬิกา30นาทีรายการเพื่อคุณกำลังใจ19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการแอตตะโกลา21นาฬิกา7นาทีรายการเพลงดังฟังก่อนนอน22นาฬิกา7นาทีรายการพลังใจพลังสังคม23นาฬิกา7นาทีรายการเพื่อนฝันไปจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอด

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาเจอกันในวันพุธที่3มิถุนายน2569แล้วก็เป็นวันหยุดวันสำคัญด้วยค่ะวันนี้นะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ3มิถุนายนพุทธศักราช2569ก็ถือเป็นอีก1วันหยุดวันสำคัญด้วยค่ะมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้ามาเลยจริงๆอ่ะจัดทั้งสัปดาห์นี้เริ่มจัดทั้งตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการจัดกิจกรรมในหลายพื้นที่เป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาหรือพื้นที่อื่นๆก็มีการจัดกิจกรรมเป็นนิทรรศการขึ้นมานะคะเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะวันนี้ด้วยก็เช่นกันค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าทั่วประเทศไทยเริ่มมีการได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้ามานะคะแล้วก็สักประมาณช่วงค่ำของวันนี้สักประมาณ1ทุ่มค่ะก็จะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะจะเริ่มต้นขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศด้วยเช่นกันคุณผู้ฟังสักประมาณ1ทุ่มนะคะ

ใครอยู่ในพื้นที่ไหนก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะหลักๆแล้วก็จะเป็นหัวหน้าส่วนราชการนะคะภาครัฐภาคเอกชนก็ไปร่วมกันแล้วก็มีประสบกรณิกรในพื้นที่นะคะที่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะผ่านทางหลายช่องทางด้วยกันค่ะทั้งสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็มีการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะก็สามารถติดตามกันได้ในทุกช่วงแล้วก็ทุกช่องทางกันด้วยค่ะเนื่องจากวันสำคัญเนาะเราหยุดกันไปยาวมากเลยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมแต่ว่ารายการอันดามันวันนี้ก็ไม่ได้หยุดใช่ไหมคะก็มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันเลยในทุกช่วงเช้านี้นะคะตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารวันนี้วันพุธแล้วนะคะหลายคนก็ยังคงหยุดยาวอยู่เนาะจนถึงวันนี้แต่หลายคนก็กลับมาทำงานตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละก็หลากหลายบริบทกันไปนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีข่าวสารมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันหยุดแต่เราไม่หยุดค่ะเสิร์ฟข่าวกันไม่หยุดเลยเพราะว่าข่าวก็ไปกันเรื่อยๆจริงๆเลยเนาะทั้งสภาพฝนฟ้าอากาศเอ่ยไหนจะข่าวสารนโยบายของรัฐบาลอีกนะคะก็ต้องติดตามกันอยู่ตลอดเดี๋ยวนี้เนี่ยยิ่งเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงไหนจะเรื่องของการใช้สิทธิ์การปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการอะไรก็ว่ากันไปวันนี้ก็มีมาฝากด้วยนะคะแต่ว่าหนึ่งเรื่องที่ต้องมาดูกันก่อนในช่วงเช้าวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศเพราะว่าฝนตกหนักมากคุณผู้ฟังในนัดเนี่ยเดินทางกลับมาจากที่กระบี่นะคะตกมาตลอดทางตั้งแต่อันดามันข้ามมาฝั่งอ่าวไทยก็ยังตกอยู่แล้วกลับมาที่อันดามันในพื้นที่ระนองอีกครั้งหนึ่งนะคะคือตกมาตลอดทางจริงๆอ่ะแล้วก็ตกหนักด้วยนะคุณผู้ฟังสภาพอากาศก็เลยต้องติดตามกันอยู่นะคะในทุกๆวันเลยเรามาดูปริมาณฝนของวันนี้กันสักหน่อยโอ้โหเห็นตัวเลขแล้วน่าตกใจเหมือนกันคุณผู้ฟังปริมาณฝนวันนี้นะคะวันที่3มิถุนายนค่ะยังมีการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่นะคะให้เฝ้าระวังอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ในทะเลก็จะมีคลื่นสูงด้วยค่ะปริมาณฝนทั่วประเทศนะคะภาคบนเนี่ยในภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ในพื้นที่ภาคกลางนะคะประมาณ 40% ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 60% อันนี้ตกแน่นอนส่วนในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะฝั่งอ่าวไทยจะเบาบางหน่อยประมาณ 60% ของพื้นที่แต่พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่สิคะสูงสุดทั่วทั้งประเทศเลยคุณผู้ฟังปริมาณฝนของภาคใต้ฝั่งอันดามันอยู่ที่ประมาณ 80% ของพื้นที่ค่ะและหนึ่งในนั้นคือจังหวัดระนองนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะฟังอยู่ผ่านทางเครือข่ายของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่หรือว่าสวทตะกั่วป่าก็พูดคุยทักทายกันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเนาะจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ไหนฝนตกหนักหรือว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่เชื่อว่าตกทั่วประเทศไทยอ่ะลักษณะอากาศแบบนี้คุณผู้ฟังแล้วก็เป็นช่วงที่อากาศหนาวมากๆดูแลสุขภาพด้วยค่ะนัทเนี่ยตื่นมาก็เป็นภูมิแพ้เสียงตอนนี้ยังขึ้นจมูกอยู่เลยนะคะคือเป็นภูมิแพ้ในช่วงเช้าๆยิ่งอากาศแบบนี้ค่ะก็จะเป็นบ่อยมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะติดตามสภาพอากาศไปแล้วข่าวสารวันนี้เนี่ยก็เป็นนโยบายของรัฐบาลคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบให้เปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่4วันพรุ่งนี้นะคะเริ่มต้นเป็นวันแรกไปจนถึงวันที่21มิถุนายนค่ะและจะมีการประกาศผลเพราะว่าอย่างที่บอกกันในช่วงต้นรายการว่ารอบนี้เนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ที่จะได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ไปนะคะแล้วก็ให้ลงทะเบียนตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่21มิถุนายนแล้วก็จะมีการประกาศผล17กรกฎาคมและจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมค่ะมาดูบทสรุปเรื่องนี้กันค่ะทางด้านของท่านเอกนิติธรรมประภาสค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผย
ว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69นี้นะคะเพื่อจะได้ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยคนที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงย้ำว่าอย่างแท้จริงเพราะว่าที่ผ่านมามันก็มีลักษณะของคนที่นำบัตรคุณพ่อคุณแม่ไปใช้หรือไม่ตรงชื่อของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงกับผู้ที่ใช้งานจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็เลยจะลดช่องว่างลดช่องโหว่ตรงนี้ไปเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาแล้วก็ให้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือกลุ่มเปราะบางถูกไหมคะเขาได้รับสิทธิแล้วก็นำไปใช้จ่ายแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตได้แบบตรงจุดมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบในการปรับเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะยกระดับการคัดกรองมากขึ้นจากเดิมเนี่ยที่มีการพิจารณาแบบรายครอบครัวก็จะเปลี่ยนมาเป็นการพิจารณาเป็นรายบุคคลคุณผู้ฟังเพื่อจะได้คัดกรองการให้การช่วยเหลือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยตัวจริงไม่ใช่มีการแบบเป็นบัตรของครอบครัวแล้วก็ลูกหลานก็นำไปใช้แล้วก็ไม่ได้เข้าสู่ครอบครัวอะไรเงี้ยประเด็นอะแต่ถ้าเกิดว่านำไปใช้จ่ายแล้วเอามาไว้ในครอบครัวมันก็โอเคแต่มันก็มีในลักษณะแบบนี้นะคะมีอยู่บ่อยเลยนะคะก็เลยมีการปรับหลักเกณฑ์พิจารณาใหม่ค่ะเป็นจากรายครอบครัวเป็นรายบุคคลซะแล้วก็ให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายเนี่ยจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายค่ะคุณก็จะต้องไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกวันที่4มิถุนายนไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าเว็บไซต์ของโครงการนะคะผ่านทางเว็บไซต์ welfare.mof.go.th ค่ะก็สามารถไปลงทะเบียนได้เลยหรือว่าลงทะเบียนผ่านทางเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีธนาคารออมสินด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย5ธนาคารนี้คุณผู้ฟังสามารถไปลงทะเบียนด้วยก็ได้แต่ถ้าใครที่แบบมีลูกหลานที่แบบสามารถทำได้หน่อยก็สามารถลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีติดโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วนะคะทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะหลายช่องทางนะหลายช่องทางเรากระจายกันไปก็ได้คุณผู้ฟังไม่ต้องไปแออัดผ่านทางธนาคารมากไปใครทำออนไลน์ได้ก็ทำออนไลน์ใครทำออนไลน์ไม่ได้ก็ไปที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยแต่ถ้าทำที่หน้าตู้แล้วก็ทำไม่ได้อีกก็ไม่เป็นไรค่ะไปที่ธนาคารทั้ง5แห่งตามที่เราประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ทางหน่วยงานรัฐภาครัฐเนี่ยหลังจากนี้ก็จะดำเนินการเก็บข้อมูลที่ทุกท่านได้ลงทะเบียนไปที่เขาเปิดให้บริการลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนย้ำวันกันบ่อยๆหน่อยนะคุณผู้ฟังกลัวว่าหลายๆคนจะลืมแล้วก็หลายคนเนี่ยยังงงอยู่ว่าฉันหรือเปล่าฉันต้องไปลงทะเบียนหรือเปล่าย้ำว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายค่ะทุกคนจะต้องไปลงทะเบียนนะคะอันนี้เป็นการเน้นย้ำนะคะทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันเนาะแล้วก็พอลงทะเบียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะเขาจะมีการประกาศผลว่าคุณลงทะเบียนไปเนี่ยคุณตรงกับหลักเกณฑ์ใหม่ที่เขามีการปรับเปลี่ยนนี้หรือเปล่าแล้วเขาจะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะสำหรับคนที่ผ่านก็จะได้ใช้ตามปกติในวันที่1เลยนะแต่ถ้าใครที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกครั้งนึงนะคะว่าผลการตรวจสอบเนี่ยทำไมฉันถึงไม่ผ่านก็ต้องมีการพูดคุยรายละเอียดแล้วก็ต้องไปมีการยื่นอุทธรณ์ใหม่เพื่อจะให้มีการพิจารณาคุณสมบัติใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดว่าตรวจสอบใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วผ่านคุณก็จะได้มีการรับสิทธิ์ใช้จ่ายในวันที่16สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะแล้วก็จะมีการตรวจสอบในหลายๆประเด็นเกิดขึ้นนะคะก็ต้องมีการติดตามรายละเอียดกันไปคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะนำมาบอกกันเป็นระยะแต่ว่าระยะแรกช่วงนี้เนี่ยทุกรายต้องไปลงทะเบียนก่อนเริ่มพรุ่งนี้เป็นต้นไป
นถึงวันที่21มิถุนายนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงตามไทม์ไลน์ที่เขาได้มีการประกาศแจ้งเตือนมานะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากวันนี้ช่วงเช้าค่ะเดี๋ยวพักกันสักแป๊บนึงแล้วกันคุณผู้ฟังช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันนะคะอย่างที่บอกว่าทั่วประเทศตอนนี้มีการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกันเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมีบรรยากาศในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนมาฝากกันแต่ว่าช่วงนี้พักฟังผลงานเพลงเพราะๆแบบสบายเบาๆกันในช่วงเช้านะคะเป็นเพลงแบบลูกกรุงหน่อยวันนี้มีฟิลอยากฟังประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากฟังผลงานเพลงไหนเพิ่มเติมก็สามารถขอกันเข้ามาได้ค่ะพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: ขืบกะเลซอกกะเลอย่าไว้ใจขืนลมในเลนะลูก
1: นี่คือคำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: มาคุย

พรหมลิขิตค่ะผลงานเพลงในเวอร์ชั่นของพี่เบิร์ดธงชัยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้นะคะผลงานเพลงความรักไม่รู้จบค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นผลงานเพลงที่แบบสไตล์ลูกรุงลูกรุงหน่อยแต่ว่าฟังแล้วก็สบายใจเนาะยามเช้าวันนี้นะคะเป็นวันหยุดด้วยนะคะใครที่แบบชื่นชอบในแนวๆนี้เนี่ยยังขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะยังเหลือเวลาอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงคุณผู้ฟังหรือว่าใครอยากฟังแนวอื่นก็ได้เหมือนกันนะ ได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วแต่นะคะทักทาย Facebook Live กันสักหน่อยค่ะมีการทักทายกันเข้ามาคุณต้นน้ำปรมินทร์นิรโสสวัสดีค่ะทักทายด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่บุ๊กค่ะสวัสดีวันหยุดค่ะใช่ค่ะติดตามรับฟังจากตะกั่วป่าพังงาก็ขอให้เป็นวันหยุดที่มีความสุขแล้วกันเนาะพี่บุ๊กเนาะแล้วก็หลายๆท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังหยุดนะขณะนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังเรามาต่อกันที่ข่าวสารไหมคะสัญญากันเอาไว้ว่านำข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันมาฝากกันนะคะเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยภาพรวมข่าววันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับกิจกรรมเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบในวันที่3มิถุนายน2569วันนี้เนี่ยล่ะค่ะเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันนะคะก็ทางด้านของท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็ประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้ไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน40รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะในพื้นที่ของภูเก็ตเนี่ยเขาจัดกันที่หอประชุมมหิศรภักดีศาลากลางจังหวัดภูเก็ตลิ้นพันแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงสักประมาณ9โมงที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติค่ะแถวๆบริเวณหน้าชายหาดทัพเรือภาคที่3ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกันด้วยนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าในพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยจริงๆรวมถึงทั่วประเทศเลยนะคะเขาจะมีการจัดกิจกรรมอีกทีหนึ่งในช่วงเย็นค่ะเริ่มเวลาสักประมาณ 17:30 นาทีเป็นต้นไปก็จะมีการทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มค่ะในสักช่วงเวลาประมาณช่วงเย็นก็จะไปเจอกันลงทะเบียนต่างๆนะคะแล้วก็จะเริ่มกิจกรรมจริงๆเนี่ยสักประมาณ1:29 นาทีค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเลยนะคะไปร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะซึ่งกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลของในพื้นที่ภูเก็ตนะคะก็จะเริ่มในก็จะมีการจัดในพื้นที่ของหอประชุมมหิศรภักดีศาลากลางจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะโดยประชาชนทั่วไปก็สามารถแต่งกายด้วยชุดสีสุภาพโทนอ่อนหรือว่าสีขาวครีมๆก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังเพื่อจะได้ร่วมกันรวมพลังแสดงถึงความสามัคคีแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นี่ก็เป็นภาพรวมบรรยากาศในพื้นที่ภูเก็ตที่นำมาฝากกันนะคะจากภูเก็ตเดี๋ยวเราไปดูที่พังงากันบ้างค่ะที่พังงาเนี่ยเขาเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะนำทีมโดยท่านไพรัชเพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอหรือว่าการทำกิจกรรมบิ๊กคินนิ่งเดย์ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะโดยมีทางด้านของท่านเจ้าคณะจังหวัดพังงาท่านเจ้าอาวาสวัดนิคมสโมสรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะแล้วก็ได้กล่าวสัมโมทนียคถาแล้วก็มีทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาทั้งสองท่านนะคะมีหัวหน้าส่วนราชการมีหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้าราชการแล้วก็มีน้องๆนักเรียนด้วยค่ะหลายภาคส่วนมากจริงๆคือร่วมใจกันอ่ะทุกคนแต่งชุดจิตอาสาแล้วก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะที่วัดประพาสประจิมเขต
อำเภอเมืองพังงาค่ะซึ่งในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมจิตอาสาให้ทุกคนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในวัดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการให้มาช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างเช่นการปลูกต้นไม้อย่างนี้ค่ะจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบๆวัดให้มีความร่มรื่นมากขึ้นแล้วก็ให้วัดแห่งนี้เนี่ยเหมาะสำหรับกลายเป็นพื้นที่ในการใช้ปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนคือมีแต่ได้กับได้คุณผู้ฟังมันได้หลายอย่างมากจริงๆถ้าเกิดว่าทุกคนได้ร่วมด้วยช่วยกันในการปลูกต้นไม้ค่ะยิ่งในช่วงเวียนเทียนของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ผ่านมาวันวิสาขบูชานะคะก็มีหลายพื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยนจากการที่เวียนเทียนด้วยการจุดธูปจุดเทียนก็เปลี่ยนเป็นมาเวียนเทียนต้นไม้จะได้ช่วยกันรักษาโรคโลกของเราด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยภาวะโลกร้อนแล้วเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการปลูกต้นไม้ทดแทนขึ้นมาต้นไม้ที่สูญเสียไปในหลายๆเหตุการณ์จะเป็นจากน้ำมือของมนุษย์หรือว่าเป็นจากภัยพิบัติธรรมชาติที่ทำให้ต้นไม้เนี่ยค่อยๆเริ่มหายไปก็แล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยการที่เราได้ปลูกทดแทนมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากขึ้นอยู่แล้วกับโลกของเรานะคะก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะหลายๆกิจกรรมเลยนะคะส่วนในวันนี้เองก็เช่นกันค่ะในพื้นที่พังงาก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีการตักบาตรแล้วก็ในช่วงสายๆไปจนถึงช่วงค่ำวันนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลอีกด้วยค่ะสำหรับในพื้นที่ของพังงาก็อย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยนำธีมที่มาจัดกิจกรรมนั่นคือการรวมพลังสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอค่ะเป็นการใช้การทำงาน5สอเหมือนที่เราคุ้นชินมาตั้งแต่เด็กๆว่า5สอที่เกี่ยวกับการดูแลความสะอาดเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือสะสางสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานและสร้างวินัยค่ะเพื่อส่งเสริมให้วัดเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้แล้วก็กลายเป็นพื้นที่ที่จะช่วยเยียวยาทางจิตใจแล้วก็ทางปัญญาด้วยนะคะนี่เป็นไอเดียดีๆเลยนะคะที่หลายคนก็นำไปปรับใช้กับแต่ละพื้นที่นี่ก็เป็นบรรยากาศในพื้นที่พังงาค่ะแต่เดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงนะคะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยก็ยังมีการสรุปภาพรวมบรรยากาศการจัดกิจกรรมนะคะเนื่องในวันสำคัญนี้นะคะมาฝากกันในพื้นที่ของกระบี่และจังหวัดระนองค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักฟังผลงานเพลงเพราะๆสักอีก2ผลงานเพลงแล้วกันคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: พี่ล่วงพี่ล่วงจะรีบไปไหนนั่น
1: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวทางก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็เข้าตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลยอ่ะ
0: หายพี่ล่วงไม่ได้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
1: โอ้ถ้าพนันทีแค่ไปบอกไอ้เนี่ยโก้ก้อนและกันอ้อเรือวายวันนี้ต้องรับค่าชีวิตไว้ก้อนคอยตามด้วยสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บเข้าห้องจำเป็นและห้องเมฆขาวไว้ที่ปลอดภัยก้อนละกันนะ
0: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี่
2: ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: มาคุย

ทั้งรู้ก็รักค่ะผลงานเพลงจากคุณลุงชรัตเฟื่องอารมณ์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้แต่ปางก่อนค่ะก็เป็นเวอร์ชันแบบสมัยใหม่หน่อยนะคะที่ขับร้องโดยค็อกเทลพี่อมค็อกเทลนะคะกับคุณปิ่นค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่ดานัทเนี่ยชอบฟังมากๆเลยคุณผู้ฟังใครชื่นชอบในแนวเดียวกันนะคะก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ในวันอื่นนะคะวันนี้เนี่ยน่าจะไม่ทันแล้วเนาะเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ10นาทีในช่วงสุดท้ายเองค่ะแต่ว่าข่าวสารยังทันอยู่นะมาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วกันนะคะในพื้นที่ของกระบี่ค่ะกระบี่เนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะกิจกรรมเนี่ยจัดเมื่อวานนี้ค่ะสักช่วงเช้าสักประมาณ 9:30 ค่ะที่วัดโพคาจุธามาศตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะท่านอังกูลศรีลาเทวกูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการนะคะวัดประชารัฐสร้างสุขค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญตามที่บอกไปค่ะกิจกรรมก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็เจริญจิตตภาวนาโดยทางด้านของท่านเจ้าคณะจังหวัดกระบี่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวน10รูปได้สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลค่ะก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการค่ะมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็มีน้องๆนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนอบจ.กระบี่แล้วก็โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่รวมถึงผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะมากค่ะเห็นเด็กๆมาร่วมกิจกรรมในเมื่อวานนี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งภาพที่ทำให้เราสุขใจได้เหมือนกันเนาะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วไม่ใช่เอาแค่ผู้ใหญ่นะนำเด็กๆไปร่วมกิจกรรมด้วยค่ะก็เป็นการปลูกฝังเด็กๆเหล่านี้ไปในตัวเนาะสำหรับโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขค่ะจัดขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาวัดให้กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนให้กลายเป็นสถานที่ที่มีความรื่นรมย์สะอาดสงบแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนค่ะโดยการจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Beginning Day นะคะได้นำ5สออย่างที่เราบอกไปนะคะมาปรับใช้ในการจัดพื้นที่ภายในวัดให้เป็นระเบียบแล้วก็เอื้อต่อการใช้ปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะท่านรองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้นะคะก็ได้นำทุกภาคส่วนค่ะร่วมด้วยช่วยกันในการทำความสะอาดทั้งอุโบสถศาลาการประเรียนแล้วก็มีการจัดพื้นที่อื่นๆโดยรอบนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังความสามัคคีในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะกิจกรรมเนี่ยจัดขึ้นทั่วทั้งประเทศนั่นแหละแต่แล้วแต่ว่าพื้นที่ไหนจะไปจัดกิจกรรมในโซนไหนกันนะคะอย่างเช่นในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะก็มีการนำทีมจิตอาสาแล้วก็หลายภาคส่วนนะคะไปร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ที่สำคัญนั้นก็คือภูเขาย่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดระนองเลยค่ะนำทีมโดยท่านราชันมีน้อยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะพร้อมด้วยท่านคณาธิปสุขเจริญท่านรองผู้ว่าค่ะแล้วก็มีท่านปลัดจังหวัดระนองแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจแล้วก็หน่วยพระราชทานในพื้นที่แล้วก็ประชาชนจิตอาสาด้วยค่ะร่วมกิจกรรมการทำกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการช่วยกันปรับภูมิทัศน์การดูแลต่างๆบริเวณโดยรอบของภูเขาย่านะคะเนื่องในวันสำคัญแล้วก็แสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน3มิถุนายน2569ค่ะก่อนจะเริ่มกิจกรรมค่ะท่านผู้ว่าเองก็ได้นำทุกภาคส่วนได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะที่มีหลากหลายพระราชกรณียกิจเลยค่ะที่ช่วยบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดค่ะแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้นะคะมีคนที่เข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะมากๆทุกคนก็กระจายกันออกไปคุณผู้ฟังบริเวณภูเขาย่าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่กว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็มีแบบหลากหลายโซนอะ
ทุกคนที่ไปร่วมกันเมื่อวานนี้ก็ช่วยกันกระจายกันออกไปนะคะแล้วก็ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะตัดแต่งต้นหญ้าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูฝนแล้วคือฝนตกทุกวันในพื้นที่ของระนองนะคะแล้วพอฝนตกทุกวันเนี่ยตอนนี้ภูเขาหญ้าก็เริ่มเปลี่ยนสีจากสีทองเมื่อช่วงหน้าแล้งตอนนี้เป็นสีเขียวขจีแล้วนะคะต้นไม้ต่างๆก็เริ่มงอกงามกันขึ้นมาค่ะก็ต้องมีการตัดแต่งให้มีความสวยงามกันสักหน่อยแล้วก็มีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบจัดระเบียบรอบๆ บริเวณภูเขาหญ้าให้มีความสวยงามเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้อย่างที่นานัทบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระนองก็ต้องมีการดูแลอยู่ตลอดเวลาให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะไปจนถึงเรื่องของการสร้างจิตสำนึกในการให้คนในระนองเนี่ยไม่ว่าจะหน่วยงานไหนส่วนไหนก็แล้วแต่ให้ทุกคนได้มาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญด้วยนะคะให้อยู่แบบยั่งยืนจะได้แบบคนได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มาดูได้มาสัมผัสความงดงามของภูเขาหญ้าไปตลอดค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจของหลายภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันจริงๆแล้วก็การดำเนินกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งในวันนี้เองค่ะเมื่อวานกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยจัดขึ้นเมื่อวานแต่ว่าวันนี้ช่วงเช้าเขาก็มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่เช้าเลยนะคะสักประมาณ 6:30 ค่ะหลายภาคส่วนในจังหวัดระนองก็ไปร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะในพื้นที่ของลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะจากนั้นเดี๋ยวในช่วงเย็นก็จะมีการจัดกิจกรรมเหมือนกับทั่วประเทศเลยนะคะเป็นการจัดกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะซึ่งกิจกรรมในช่วงเย็นของระนองก็จะจัดขึ้นในพื้นที่ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะก็เหมือนเดิมนะคะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนที่จะไปร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือว่าชุดโทนสุภาพสีขาวๆครีมๆได้หมดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคือวันนี้พยายามมากๆคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าสังเกตนะเสียงนานัทไม่ปกติเพราะว่าเสียงขึ้นจมูกมากนะคะเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่ช่วงเช้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ อย่าออกไปตากฝนอย่าออกไปเล่นฝนกันนะคะถ้าจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงๆก็พกร่มติดตัวไปหน่อยต้องพกไปตลอดแหละช่วงนี้หรือว่าพกเสื้อกันฝนหรือไม่ก็พกเสื้อคลุมอะไรไปก็ยังดีเนาะถ้าเกิดว่าหยิบหาอะไรไม่ได้ไม่มีร่มก็สามารถนำเสื้อคลุมมากันฝนได้ในระดับหนึ่งนะคะก็ฝากกันไว้ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะป่วยแล้วก็ไม่สบายได้ง่ายๆก็เป็นความห่วงใยจากทีมงานสวทรนองค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินด้วยค่ะที่เราได้หยิบยกมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ทำกิจกรรมอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนหย่อนใจอย่างมีความสุขนะคะพรุ่งนี้จะได้กลับมาเริ่มทำงานกันต่อค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149 รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาผู้บัญชาการเหล่าทัพและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์และนำผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรมและตักบาตรพระสงฆ์จากนั้นในเวลา 8:30 น.นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาได้เดินทางไปยังห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
9: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49 รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยมีนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนประกอบพิธีทางศาสนาโดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรมกรวดน้ำรับพรและร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยตลอดมาเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัวถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
10: ที่แก่งไก่เคียแม่น้ำมูลบริเวณท่าน้ำเทศบาลตำบลกุดชมพูบ้านแก่งเจริญตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานีจำนวน 200,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนปลากระแหและกุ้งกล้ามกรามปล่อยลงสู่แม่น้ำมูลเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนในพื้นที่สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
12: เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีชนทุกที่น้อมจิตรักภักดีมั่นราษฎรรวมใจร่วมน้อมอภิวันทั่วเขตขันแซ่สองเกียรติก้องไกลด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสมพรทวีการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

0: พระบารมีเรืองรองของทั่วล่าปวงประชาน้อมใจถวายศีทรงเปี่ยมด้วยเมตตาและปราณีคู่ธานีจักรีวงศ์ดำรงไทยด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายจตุพรบุญสินพัฒนาการอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า
1: ลูกเอ๋ยแม่ถูกตัดขาแล้ว
2: แม่จ๋า
3: เบาหวานมหันตภัยเงียบ
4: ทุก10นาทีคนไทยตายด้วยโรคเบาหวาน1คนและ 50% ของประชาชนไม่รู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน
3: ตรวจร่างกายค้นหาโรคเบาหวานกันเถอะเพื่อลดปัญหาการตายและพิการดูแลห่วงใยเพื่อทุกคนพ้นภัยจากโรคเบาหวาน
4: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
5: ฝากรู้ควรเพลงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่ารู้ควรเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่ารู้ควรเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เฮ้ยช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
7: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
6: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
7: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
6: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรัก

ทุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนไหน

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆค่ะ10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีรวมถึง Facebook Live ด้วยเพจสวทภูเก็ตเรดิโอนั่นเองนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เจอกันค่ะในวันพุธกลางสัปดาห์นะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันในช่วงของวันหยุดราชการค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะคะกับรายการเล่าข่าวดามันก็นำเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะ2ช่วงช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันด้วยค่ะรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
2: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนข่าวมาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดนะคะพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะวันพุธที่3 มิถุนายน 2569ตั้งแต่เวลา19 นาฬิกาเป็นต้นไปและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา19:25 นเป็นต้นไปค่ะมาดูเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะคะกับการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะช่วง17 นาฬิกาในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ภายใต้ชื่องานบรมคติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินนะคะก็จัดขึ้นณบริเวณแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนระหว่างวันที่2 ถึง 7 มิถุนายน 2569ค่ะการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีแล้วเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะครม.เห็นชอบเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ 4-21 มิถุนายนประกาศผล17กรกฎาคมใช้สิทธิ์วันที่1สิงหาคม2569นี้ค่ะดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2519นะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยปรับเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลเพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงค่ะแล้วก็ให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการนะคะหรือจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะเว็บไซต์ของโครงการนะคะ welfare.mor.go.th ค่ะเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะดำเนินการสำรวจผู้ตกหล่นที่อาจมีคุณสมบัติและยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะประกาศผลผู้ลงทะเบียนนะคะในวันที่17กรกฎาคม2569และใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้นะคะโดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้รับแจ้งให้ครบทุกเกณฑ์ภายในวันที่16สิงหาคม2519และทางกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายน2519ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์นะคะสามารถยืนยันตัวตนและใช้สิทธิสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2519เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วจะได้รับสวัสดิการต่างๆได้แก่วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ำประปาด้วยนั่นเองค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งพาณิชย์แล้วก็เกษตรนะคะเร่งเจรจากับมาเลเซียปมระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์บรรเทาผลกระทบเกษตรกรป้องกันราคาหน้าฟาร์มร่วงนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะคะให้ทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการเจรจากับทางการมาเลเซียค่ะกรณีที่มีประกาศมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งจากไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2519นั้นโดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างมากแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้ต้องเร่งดำเนินการทันทีเพราะกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออก เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแล้วก็ชาวประมงค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งจำนวนมากหากปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อจะกระทบราคากุ้งหน้าฟาร์มและรายได้ของเกษตรกรรายย่อยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทางกระทรวงเกษตรเร่งหารือกับฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวโดยด่วนโดยเร็วนะคะเพื่อที่จะหาทางออกที่ไม่กระทบความสัมพันธ์ทางการค้าและไม่ทำให้เกษตรกรไทยนั้นต้องแบกรับภาระโดยลำพังพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งการป้องกันไม่ให้ราคากุ้งหน้าฟาร์มนั้นตกต่ำการดูแลผลผลิตที่อาจเข้าสู่ตลาดในประเทศมากขึ้นแล้วก็การเร่งเปิดตลาดสำรองเพื่อระบายสินค้าไปยังตลาดอื่นๆทดแทนค่ะนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าจะต้องไม่ปล่อยให้ปัญหานี้นั้นกลายเป็นภาระของเกษตรกรฝ่ายเดียวเพราะอุตสาหกรรมกุ้งเชื่อมโยงทั้งฟาร์มผู้รวบรวมโรงงานแปรรูปผู้ส่งออกและแรงงานจำนวนมากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องทำงานเร็วชัดและมีมาตรการรองรับเป็นรูปธรรมค่ะก็อย่าลืมแล้วกันนะคะย้ำกันอีกสักนิดนึงสำหรับการเปิดรายละเอียดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีรายได้หรือว่าจ่ายเงินให้กับบุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ค่ะแล้วก็สำหรับอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจกับไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปเป๋าตังนะคะซึ่งก็เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนกันแล้วนะคะเชิญชวนประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการออกมาใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกันได้นะคะไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึง23นาฬิกาค่ะวิธีใช้สิทธิ์ก็เติมเงินเข้า G Wallet บนแอปเป๋าตังให้ร้านค้าเปิดแอปถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code จากนั้นก็สแกนชำระผ่านแอปเป๋าตังโดยระบบก็จะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติให้ค่ะสำหรับ Food Delivery Platform สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะภาครัฐก็สนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและก็สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส .th นะคะหรือโทร02-111-1122ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะรัฐบาลเชิญชวนร่วมงานภูเก็ตพลายเฟสติวัล2026ร่วมแสดงพลังแห่งความเท่าเทียมกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับเทศกาลพลายขับเคลื่อนพลังความเท่าเทียมอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่1ถึง7มิถุนายน2569นะคะซึ่งนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะรวมแสดงพลังแห่งความเท่าเทียมความหลากหลายแล้วก็การยอมรับอย่างภาคภูมิใจนะคะเข้าร่วมงานภูเก็ตพลายเพสติวัล2026ภายใต้แนวคิดเดินหน้ายกระดับเทศกาลพลายของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและส่งเสริมสังคมที่เคารพความหลากหลายอย่างยั่งยืนณพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตระหว่าง 1-7 มิถุนายน2569นี้ค่ะซึ่งนางสาวพลอยทะเลก็กล่าวว่าการจัดงานภูเก็ตพลายเฟสติวัล2026นั้นในปีนี้ได้มุ่งเน้นการเฉลิมฉลองหลากหลายความหลากหลายความเท่าเทียมและพื้นที่ปลอดภัยด้วยกิจกรรมที่หลากหลายครอบคลุมทั้งทางด้านของกีฬาและด้านวิชาการค่ะพร้อมกับสอดแทรกความบันเทิงในทุกกิจกรรมอาทิเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องของความหลากหลายทางเพศครั้งที่3ในวันที่4มิถุนายน2569การประกวด Meet Queen Andaman Power 2026เวทีการประกวดสาว TG ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตณศูนย์การค้าจังซิลอนป่าตองภูเก็ตเพื่อเฟ้นหาไข่มุกสีรุ้งแห่งอันดามันคนที่11ตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของภูเก็ตพรายเฟสติวัลนะคะแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดทั้งปีนะคะในวันที่5มิถุนายน2519นั่นเองแล้วก็ยังมีกิจกรรมไฮไลท์สำคัญกับขบวนพาเหรดหลากสีนะคะภูเก็ตพรายพาเหรดค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026อย่างยิ่งใหญ่ในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569โดยขบวนจะเคลื่อนจากถนนราชประชานุเคราะห์สู่ถนนทวีวงศ์แล้วก็สิ้นสุดที่ชายหาดป่าตองด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็เครือข่ายคอมมูนิตี้พรายจากทั่วประเทศก็ขอเชิญชวนชาวภูเก็ตนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติรวมกันแสดงพลังแห่งความเท่าเทียมความหลากหลายแล้วก็การยอมรับอย่างภาคภูมิใจค่ะการจัดงานในปีนี้เป็นพลังความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างสังคมที่เปิดกว้างเคารพในความหลากหลายและก็ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมโดยจังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนความเสมอภาคแล้วก็ภาพลักษณ์ของจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะคะที่เป็นมิตรปลอดภัยพร้อมเปิดรับผู้คนจากทุกเชื้อชาติทุกเพศและก็ทุกวัฒนธรรมซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติของประเทศนะคะพร้อมทั้งสะท้อนศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่มีความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมระดับโลกและเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของเทศกาลพรายระดับสากลสู่การเป็นเจ้าภาพในส่วนของการจัดงานพระเวิร์นพราย2030ขออภัยค่ะสู่การเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเวิร์นพราย2030ในอนาคตต่อไปด้วยนั่นเองค่ะ
4: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง

ทางฟังงานเพลงรอบๆแล้วก็สปอร์ตประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวในมันกันต่อกับช่วงของข่าวต้ารายวันกันค่ะ

0: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
1: ฮัลโหลอนงผมอยู่มาเลเซียว่าจะซื้อของฝากอนงแต่ผมแลกเงินสดมาไม่พอไม่รู้ว่าจะสแกน QR code จ่ายเงินได้ไหม
2: คุณพระไม่ต้องกังวลเลยค่ะตอนนี้ประเทศในอาเซียนหันมาใช้ระบบ QR code ในการชำระเงินทั้งในไทยที่ใช้เป็นระบบไทย QR code และอย่างที่มาเลเซียเขาใช้ระบบ Do It Now QR code สแกนจ่ายได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะ
1: ไหนๆลองดูว้าวได้จริงๆด้วยน้อง
2: ใช่แล้วค่ะคุณพระเดี๋ยวนี้อาเซียนพร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงข่าวใต้รายวันช่วงนี้กับช่วงของข่าวใต้รายวันนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะคะอบจ.ภูเก็ตนำเครื่องจักรขุดลอกคลองค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บ้านควนหมู่ที่11ตำบลเทพสตรีหลังฝนตกหนักต่อเนื่องเสี่ยงที่จะมีน้ำท่วมขังเมื่อวานนี้ค่ะนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการมอบหมายให้ทางด้านของนายสุประชัยเขี่ยมการค่ะนายช่างเครื่องกลอาวุโสร่วมกับนายสิทธิชัยจันทวัฒน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพสตรีแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่สำนักช่างอบจ.ภูเก็ตก็ได้มีการนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อการระบายน้ำแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณบ้านควนหมู่ที่11ตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะมีการเปิดฉากไปแล้วนะคะเป็นวันแรกเมื่อวานนี้เปิดฉากวันแรกกับสาวงามมิดควีนอันดามันพาวเวอร์ภูเก็ต2026รายงานตัวพร้อมเก็บตัวสู่มงกุฎค่ะเมื่อวานนี้ก็เต็มไปด้วยความคึกคักกับบรรยากาศนะคะเต็มไปด้วยความคึกคักเมื่อผู้เข้าประกวดมิดควีนอันดามันพาวเวอร์ภูเก็ต2026เดินทางมารายงานตัวเข้ากองประกวดอย่างพร้อมเพรียงณโรงแรมโฮเทลอินดิโก้ภูเก็ตป่าตองเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันแรกของการเก็บตัวอย่างเป็นทางการค่ะภายใต้การดำเนินงานของสมาคมอันดามันพาวเวอร์ภูเก็ตผู้เข้าประกวดได้เข้ารับการลงทะเบียนรับฟังรายละเอียดการประกวดแล้วก็ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลิกภาพแล้วก็เสริมสร้างความมั่นใจตลอดระยะเวลาของการเก็บตัวนะคะการประกวดมิดควีนอันดามันพาวเวอร์ภูเก็ต2026เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้แสดงความสามารถถ่ายทอดแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำข้าราชการและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะนายภัยรัตน์เพชรยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีนายบัญชาธนุอินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาข้าราชการทุกสังกัดกระทรวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมณหอประชุมเขาทอยวิทยาลัยเทคนิคพังงาเขต2อำเภอเมืองพังงาโดยพระเทพปัญญาโมลีเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธีพระอารามหลวงพร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์นะคะรวม10รูปได้เจริญพระพุทธมนต์และออกรับบิณฑบาต ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้นำข้าราชการและประชาชนใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมายุครบ4รอบในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2519ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นทรงอุทิศพระวรกายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพส่งเสริมการพัฒนาคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาและความเป็นอยู่ของราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งยังทรงดูแลช่วยเหลือประสงค์นิกรในยามวิกฤตอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทอดพระป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่สมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่โดยมีพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สำหรับการทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนนะคะเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาพุทธศาสนสถานสำคัญภายในวัดถ้ำเสือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งยกระดับวัดถ้ำเสือให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สำคัญของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ค่ะโครงการก่อสร้างดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานประชาชนแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์อันจะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสาธารณชนต่อไปค่ะมากันต่อที่จังหวัดระนองนะคะจังหวัดระนองมีการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดขับเคลื่อน5ประเด็นสำคัญยกระดับการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกช่วงวัยซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่ห้องประชุมมรกตอาคาร2ชั้น3สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองอำเภอเมืองระนองนรชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดระนองครั้งที่1ทับ2569ค่ะโดยมีคณะอนุกรรมการหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพจิตของจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตของจังหวัดนองประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งทางกรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติก็ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและควบคุมปัจจัยคุกคามสุขภาพจิตบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยตลอดจนคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและสังคมโดยจังหวัดระนองกำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดจำนวน2ครั้งในปีงบประมาณ2519ค่ะสำหรับประเด็นสำคัญในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของจังหวัดระนองประกอบด้วย5ประเด็นหลักได้แก่การส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยการติดตามดูแลวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงและการติดตามผู้ป่วยจิตเวชเนื่องจากสารเสพติดในด้านการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยนะคะก็พบว่าจังหวัดระนองนั้นมีเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าเข้าถึงบริการพัฒนาการและสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐานจำนวน222คนจากเป้าหมาย 2,004 คนคิดเป็นร้อยละ 11.08 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองก็ได้มีการกำหนดมาตรการพัฒนาระบบส่งต่อและเชื่อมโยงข้อมูลรวมถึงบูรณาการในการทำงานตามแนวคิด3หมอร่วมกับโรงเรียนและก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เด็กนั้น ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมนะคะด้านของการติดตามดูแลวัยเรียนแล้วก็วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงมีการดำเนินงานผ่านระบบ OBEC Care นะคะแล้วก็ School Health Hero โดยจังหวัดระนองนั้นมีนักเรียนที่ครูขอคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตจำนวน23คนให้ได้รับการให้คำปรึกษาแล้วจำนวน20คนด้วยกันคิดเป็นดอลลาร์ 86.96 ขณะที่ผู้ป่วยเด็กโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐานจำนวน547คนจากกลุ่มเป้าหมาย 1,198 คนคิดเป็นดอลลาร์ 45.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้ค่ะสำหรับการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดระนองมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายจำนวน8รายนะคะคิดเป็นอัตรา 4.26 ต่อแสนคิดเป็นอัตรา 4.26 ต่อประชากรแสนคนค่ะซึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขขณะเดียวกันผู้พยายามฆ่าตัวตายที่เข้าถึงบริการดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพมีจำนวน49คนจากทั้งหมด63คนคิดเป็นร้อยละ 77.48แล้วก็ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำซ้ำภายใน1ปีคิดเป็นร้อยละ 98.48 สะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวังและติดตามดูแลในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมก็ได้รับทราบผลการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงซึ่งมีจำนวนสะสม87รายโดยได้รับการรักษาต่อเนื่อง57รายรวมทั้งรับทราบผลการติดตามผู้ป่วยจิตเวชเนื่องจากสารเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชหลังพ้นโทษซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ก็ได้มีการติดตามดูแลและก็ส่งต่อเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งในที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดระนองตามคำสั่งจังหวัดระนองเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆและเพิ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตของจังหวัดนะคะอันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการดูแลสุขภาพจิตประชาชนในทุกๆมิติแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวระนองอย่างยั่งยืนด้วยค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันกันได้ใหม่กับน้องดิววสุรัตน์นะคะวันนี้หนูรีวัชรีรัตนการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพิญญรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามได้เลยครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติมั่นใจหน่วยพื้นที่รับมือได
6: ้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจากกรณีที่มีรายงานเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถบริหารจัดการและคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ส่วนกรณีที่มีข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและอาจเป็นการยั่วยุจะนำไปสู่การปะทะกันอีกครั้งหรือไม่พลโทอดุลยืนยันว่าทางกองทัพมีกฎการปะทะที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นกังวลและเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านกองกำลังสุรนารีพบฝ่ายกัมพูชาวางทุ่นระเบิดดักรถถังชนิดแสวงเครื่องในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมประท้วงทั้งในระดับพื้นที่และผ่านกลไกคณะผู้สังเกตการอาเซียนต่อไป
7: กองกำลังสุรนารีรายงานว่าวานนี้หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ตรวจพบการวางทุ่นระเบิดดักรถถังชนิดแสวงเครื่องโดยกำลังทหารกัมพูชาในแนวการวางกำลังของฝ่ายตนเองบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเนิน745พื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ฝ่ายไทยสามารถบันทึกภาพทุ่นระเบิดดังกล่าวได้จากแนวพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยและหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการประท้วงในระดับพื้นที่พร้อมทั้งนำเรื่องเข้าสู่กลไกคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ต่อไปเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ดังกล่าวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเปิดให้จดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกกฎหมายเพื่อส่งเสริมอาชีพชุมชนและยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน
8: นายธิติพัฒน์ภัยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมสั่งการให้จัดหามาตรการรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนหรือรถพุ่มพวงโดยปรับปรุงแนวทางให้จัดเป็นรถจักรยานยนต์ประเภทรย.12ลักษณะพ่วงข้างอัตราภาษี150 บาท สำหรับเงื่อนไขการจดทะเบียนตัวพ่วงข้างต้องติดตั้งด้านซ้ายมีโครงสร้างมั่นคงไม่บังทัศนวิสัยมีระบบเบรกที่ปลอดภัยพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัยยามค่ำคืนทั้งนี้เจ้าของรถสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพและยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐสามารถทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์ก่อนเปิดตัวสู่สาธารณะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่สั่งการให้กระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลสหรัฐทำข้อตกลงกับกลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อนำโมเดล AI มาทดสอบความปลอดภัยโดยหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐมีเวลา30วันสำหรับการทดสอบโมเดล AI เหล่านี้ก่อนที่ผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI จะเปิดให้สาธารณะหรือองค์กรนอกรัฐบาลใช้งานนอกจากนี้คำสั่งดังกล่าวยังกำชับให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันภัยทางไซเบอร์ทั่วทั้งระบบของรัฐบาลคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลหลัง Anthropic บริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ปฏิเสธที่จะเปิดตัวโมเดล AI Mythosสู่สาธารณะเนื่องจากโมเดล AI ดังกล่าวมีความสามารถในการชี้ช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งรวมถึงระบบธนาคารหน่วยงานรัฐบาลและโรงพยาบาลน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
10: พระมิ่งฟ้าผู้องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสิริธรบัวแก้วนายกเทศมนตรีตำบลทึกทักพร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการและพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลคึกคัก

0: พระบารมีเรืองรองผ่องทั่วล่าปวงประชาน้อมใจถวายสีทรงเปี่ยมด้วยเมตตาและปราณีคู่ธานีจักรีวงศ์ดำรงไทยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายพงศกรชุมเปียเกษตรอำเภอกระปงพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระปง
1: ปากรู้ควรเพลงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลปากรู้ควรเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่ารุกควนเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
3: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
2: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
3: ่ก็ต้องเริ่มจะเรืองกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
2: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
3: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือ

คุณกำลังฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน FM 100 MHz สวท.พังงาส่งสัญญาณพร้อมกันไปยังสวท.ภูเก็ตกระบี่ระนองและตะกั่วป่า

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

สวัสดีค่ะขอต้อนรับฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะในวันพุธนะพุธที่3นะคะในส่วนของที่3มิถุนายน2569แล้วก็จะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะคะก็ยังคงมีเรื่องราวแล้วก็ประเด็นข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่นะคะสวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่า กันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะตรงกับวันหยุดนะคะแล้วก็ในส่วนของบรรยากาศเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะในช่วงเช้ากับวันนี้แล้วก็ตั้งแต่ 2-3 วันที่ผ่านมานะผู้ฟังนะฝนตกกันนะคะแล้วก็ทำให้แบบว่าบรรยากาศเนี่ยเหมือนอยากที่จะพักผ่อนนะคะแบบไม่อยากจะตื่นนะตรงกับวันหยุดด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในวันนี้เราก็ยังคงมีข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาอัปเดตกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะทางด้านของพยากรณ์อากาศในวันนี้ค่ะผู้ฟังโดยทางด้านของภาคใต้นะคะแล้วก็ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่

วนด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนนะคะในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะคะที่อาจจะเกิดเขาเรียกว่าน้ำท่วมนะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้พี่น้องประชาชนนะคะบริเวณอ่าวไทยระมัดระวังนะคะในเรื่องของการเดินเรือกันด้วยนะคะในโซนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละในส่วนของ80ของพื้นที่นะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 29-34 องศาเซลเซียสด้วยกันแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็อาจจะมีความเร็วนะคะ 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกับผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในส่วนของดินฟ้าอากาศประจำวันนะคะที่นำมาอัปเดตกันนะคะในช่วงของรายการรอยเรื่องอันดามันในวันนี้ค่ะ

าละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะที่นำมาอัปเดตกันนะคะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะกับทางด้านของการแจ้งนะคะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะเน้นผู้ช่วยที่เดือดร้อนจริงๆนะคะในส่วนของการชี้แจงนะคะกับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะกรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีที่จะถูกตัดสิทธิ์นะคะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยจะถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในเรื่องของการตรวจสอบและก็คัดกรองผู้ที่สมควรที่จะได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากว่าที่ผ่านมานี้นะคะผู้ฟังก็ยังคงมีข้อร้องเรียนนะคะปรากฏให้เห็นว่าผู้ที่มีการถือบัตรบางรายเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังเองนะก็ได้มีการพิจารณาทบทวนกระบวนการทั้งหมดอย่างละเอียดค่ะโดยมีการนำเกณฑ์นะคะการประเมินหลายรูปแบบเนี่ยมาปรับใช้เพื่อที่จะมีการคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะที่ยากลำบากนะคะโดยมีการยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละค่ะคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดทั้งนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม 13.18 ล้านรายเนี่ยสามารถที่จะเริ่มนะคะยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นั่นก็คือในส่วนของพรุ่งนี้นะตรงกับวันพระรหัสบดีไปจนถึงวันที่21นะคะมิถุนายน2569ค่ะผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือจะเป็นตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งค่ะได้ที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ยังคงต้องชี้แจงนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเริ่มการเขาเรียกว่ายืนยันตัวตนในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอย่างไรเดี๋ยวน้องหาก็จะลงไปติดตามนะในเรื่องของการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีการยืนยันตัวตนแล้วก็เป็นการที่ทางด้านของรัฐบาลเนี่ยจะมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับผู้ที่เดือดร้อนตามวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังนะคะกับทางด้านของนางสุภมาศค่ะลุยนะคะยกระดับกฎหมายนะคะในเรื่องของการประเดิมชัยฟังเสียงสะท้อนรอบด้านนะคะดันสิทธิ์เปลี่ยนซ่อมฟ้องนะคะคืนความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับเรื่องของการดูแลสคบค่ะก็มีการปรึกษา

าวรือนะคะในเรื่องของการประชุมความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดนะคะบกพร่องของสินค้าหรือที่รู้จักนะคะในกฎหมายเลมอนลาวค่ะซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่ซื้อสินค้ามาแล้วเนี่ยพบว่ามีการชำรุดนะคะหรือว่าไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีคุณภาพตามที่โฆษณาไว้นะคะโดยกฎหมายเหล่านี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของการสร้างกลไกให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าซ่อมแซมหรือจะเป็นเรื่องของการคืนเงินได้อย่างเป็นธรรมเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหลักการสำคัญเรื่องของการร่างกฎหมายนี้นะคะหากสินค้าที่มีการชำรุดภายในเวลาที่กำหนดให้สันนิษฐานนะคะว่าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบโดยแบ่งสินค้าเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือสินค้าทั่วไปรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะคะและเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระยะเวลาสันนิษฐานความชำรุดนะคะอยู่ที่6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนรถยนต์ก็จะเป็น1ปีนะคะและในส่วนของรถจักรยานยนต์นะ6เดือนนะคะหรือ 5,000 กิโลเมตรนะนอกจากนี้ค่ะสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้นะคะก็ยังมีการระบุนะคะว่าการขอเปลี่ยนสินค้าไว้นะคะผู้บริโภคสามารถที่จะขอเปลี่ยนสินค้าทั่วไปได้ภายใน7วันและเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันนับตั้งแต่วันรับสินค้าในกรณีที่มีการซ่อมแซมสินค้าผู้ขายเนี่ยต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60วันค่ะยกเว้นรถยนต์ภายใน90วันส่วนกรณีการเช่าซื้อนะคะผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้ซื้อและสามารถที่จะเลื่อนนะคะชำระงวดถัดไปจนกว่าจะได้รับสินค้าที่ซ่อมเสร็จสิ้นแล้วก็เปลี่ยนใหม่และสามารถที่จะขยายอายุความรถยนต์จักรยานยนต์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละค่ะเป็นระยะเวลา2ปีนับตั้งแต่พบว่าสินค้าเนี่ยมีการชำรุดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับผู้บริโภคที่พบสินค้าชำรุดนะคะหรือมีการที่จะต้องแจ้งหรือร้องเรียนนะคะสามารถที่จะแจ้งไปที่สายด่วนสคบ1166นะคะเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับเรื่องของการติดตามนะคะหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะผู้ฟังมากันที่หนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือ13มาตรการนะคะในเรื่องของการที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบการกุ้งไทย5สายพันธุ์ที่ถูกมาเลย์ระงับเป้าหมายนะคะดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนค่ะทางด้านของโฆษกกระทรวงพาณิชย์นะได้มีการเปิดเผยนะคะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ละค่ะในส่วนของมาเลเซียเนี่ยเริ่มเข้าสู่ตลาดไทยในปริมาณที่สูงขึ้นโดยจะพบว่าปลากระพงขาวเนี่ยนำเข้ามีสารเคมีที่มียาปฏิชีวนะตกค้างซึ่งก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการปกป้องแล้วก็รักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะผู้ฟังรัฐบาลเองโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาก็ได้มีการดำเนินการมาตรการตรวจสอบปลากระพงนะคะที่นำเข้าจากประเทศมาเลเซียตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักโดยทุกมาตรการนี้นะคะจะได้รับการดำเนินการอย่างครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องตามขั้นตอนร่วมกับฝ่ายมาเลเซียค่ะเพื่อที่จะคัดกรองคุณภาพของสินค้านะคะให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคแล้วก็รวมไปถึงการยกระดับความเข้มข้นเรื่องของการตรวจสอบมากขึ้นเป็นลำดับนะคะซึ่งกรณีที่ประเทศมาเลเซียได้มีการระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ก็ได้แก่กุ้งลายเสือนะคะกุ้งแช่บวยกุ้งขาวเวนามัยนะคะหรือว่ากุ้งกุลาดำก็มีผลตั้งแต่วันที่1ของเดือนนี้นะมิถุนายนเป็นต้นไปค่ะโดยจะดำเนินการต่อไปจนกว่าหน่วยงานของไทยหรือว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะมีการส่งคำตอบชี้แจงนะคะสำหรับแบบสอบถามเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยให้ทางมาเลเซียอย่างถูกต้องนะคะครบถ้วนแล้วก็นำมาประเมินมาตรการครั้งนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่
ต้องเสียโอกาสในเรื่องของการส่งออกนะเฉลี่ยอยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือนหรือถ้าเกิดว่ามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะอยู่ประมาณ44ล้านบาทต่อเดือนนะจึงได้มีการหารือนะคะเรื่องนี้พร้อมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะดำเนินการมาตรการในเบื้องต้น13มาตรการดังกล่าวเพื่อที่จะดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่มีการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะผู้เลี้ยงกุ้งนะคะในเรื่องของการส่งออกเรื่องของกุ้งนะคะกุ้งไทย5สายพันธุ์นะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการจัดหาหรือว่ากระจายในส่วนของกุ้งทั้ง5สายพันธุ์นี้กันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะผู้ฟังน้องหาก็ยังคงมีประเด็นเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวนะคะรวมไปถึงประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะที่จะนำมาอัปเดตกันให้กับคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันทางสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
1: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
0: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
1: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
0: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
1: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
4: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
3: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
3: ใช่แล้วจ้าพี
4: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
3: กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็มาติดตามในส่วนของประเด็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็ระดมทุกภาคส่วนนะสู้ฝนตกหนักเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมค่ะขุดลอกข้อคูต่างๆนะเปิดเส้นทางแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดก็ภายใต้ของการอำนวยการของนายภัยรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงารวมไปถึงนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะพร้อมด้วยนายอมรเทพปรีคำรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงานะคะที่มีการติดตามอุทกภัยแล้วก็วาตภัยภายหลังที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ในจังหวัดพังงานะทั้งนี้ก็ได้มีการสั่งการนะคะได้กำชับให้เทศบาลตำบลคึกคักเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมสั่งการให้เดินเครื่องสูบน้ำทันทีเมื่อระดับน้ำถึงจุดสูบนะคะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำแล้วก็ลดผลกระทบจากฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดน้ำขึ้นในระยะยาวนะคะผู้ฟังนะรวมไปถึงติดตั้งป้ายเตือนบริเวณจุดเสี่ยงนะคะน้ำท่วมขังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของอำเภอท้ายเหมืองเองผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงจิตอาสาเนี่ยก็ได้มีการดำเนินกิจกรรมพัฒนานะคะในเรื่องของการพัฒนาคูคลองนะคะลอกทางระบายน้ำตัดหญ้าแล้วก็กำจัดต้นไม้นะคะที่เสี่ยงต่อการล้มทับสายไฟแล้วก็ผู้สัญจรนะคะโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาก็ได้มีการประสานนะคะเรื่องของการสนับสนุนรถกระเช้าจากทางหลวงชนบทเข้าช่วยดำเนินการนะคะเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูฝนเองค่ะทั้งนี้นะคะพี่น้องประชาชนนะคะก็ควรที่จะระมัดระวังนะในเรื่องของการเดินทางนะคะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนตกหนักนะคะลมกระโชกแรงรวมไปถึงติดตามข่าวสารจากภาคราชการอย่างใกล้ชิดส่วนพี่น้องประชาชนสามารถที่จะแจ้งอุบัติภัยหรือขอความช่วยเหลือนะคะได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะท้องถิ่นหรือจะเป็นสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงกันด้วยค่ะผู้ฟังนะช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะที่ในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็เข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนแล้วก็หลากหลายพื้นที่แต่หนึ่งในนั้นค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็จะเป็นพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังนะคะในโซนของอำเภอตะกั่วป่านะคะโซนของเขาหลักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะที่มีการเดินหน้าแล้วก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆให้เตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางแล้วก็ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักทั้งหมดที่น้องฮาเองนำมาพูดคุยกันในช่วงของรายการเรื่องอันมันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะที่ติดตามรวมไปถึงขอบคุณสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนอย่างแท้จริงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่าอิสราเอลและเลบานอนอาจบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ภายในไม่กี่วันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมประเดิมสนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกพบเซอร์เบียเวลา14 นาฬิกาวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระรองนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยราชการต่างๆเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยนายกรัฐมนตรีนำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนจะนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรโดยมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์จำนวน149 รูปเดินรับบิณฑบาตจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2569และกล่าวเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา19 นาฬิกาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
1: ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับช่วง1 ทุ่มวันนี้ที่ท้องสนามหลวงก็ที่ท้องสนามหลวงก็จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรก็ฝากกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับร่วมวันจุดเทียนชัยถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
0: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในเวลา19 นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานพร้อมเชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนพระสงฆ์อนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบณศาลาสาไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวัง
2: ตลอดช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั่วสารทิศรวมถึงนักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจเดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่คอยให้คำแนะนำดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังคอยให้บริการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกรวมถึงแจกจ่ายน้ำดื่มพระราชทานแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลนางสาวจงกลนีหลวนพาณิชอายุ62ปีเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วยตนเองเนื่องในโอกาสมหามงคลอันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยพร้อมขอถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงและทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3: ก็ภูมิใจว่าครั้งหนึ่งชีวิตของคนเราที่เกิดมาได้เข้ามาถึงในวังมาลงนามถวายพระพรครั้งนี้ก็อยากบอกให้พระองค์ท่านว่าทรงมีพระพรานามัยที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ยั่งยืนนานแล้วก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอยู่คู่คนไทยไปชั่วนิรันดร์
2: ขณะที่คณะนักเรียนทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.จากทั่วประเทศกว่า400คนต่างปลาบปลื้มที่ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพร้อมแสดงความจงรักภักดีและมุ่งมั่นประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน
4: ก็ขอให้พระองค์นะครับทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจให้กับปวงชนชาวไทยและก็ลูกๆนักเรียนต่อไปครับผมในส่วนของเยาวชนนะครับก็จะทำความดีครับผมจะทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินครับผมในฐานะที่เป็นเยาวชนและก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนเยาวชนเหมือนกันครับผม
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลณเต็นท์สนามข้างสำนักแพทย์หลวงภายในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เปิดระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และในวันพรุ่งนี้จะเปิดลงนามระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางสามารถร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.thหรือระบบลงนามถวายพระพรของสำนักพระราชวังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง5มิถุนายนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
5: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งกรมการศาสนาจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเดียวกันในวันนี้ยังร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระราชกุศลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามในช่วงบ่ายอีกทั้งยังร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกจัดพิธีทางศาสนาตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติณศาสนสถานทั่วประเทศโดยส่วนกลางกำหนดจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาวันพรุ่งนี้ที่โรงละครแห่งชาติเพื่อรวมพลังศรัทธาของประชาชนทุกศาสนาในการถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยได้แก่การจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรณวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคและโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายนณหอประชุมกองทัพเรือจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอธิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือมาริชโยรายงาน
0: พระตำหนักทักษิณราชินีเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลถึงเวลา 16 นาฬิกาวันนี้ณอาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: พระสกนิกรจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อย่างพร้อมเพรียงเช่นจังหวัดสระแก้วมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปถวายเป็นพระราชกุศลณหอประชุมปางสีดาสารกลางจังหวัดสระแก้วเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นส่วนจังหวัดพังงาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณหอประชุมเขาทอยวิทยาลัยเทคนิคพังงาโดยนายภัยรัฐเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้นำข้าราชการและประชาชนทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา

0: านุเถระคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอเมืองเพชรบุรีและตัวแทนภาคเอกชนตลอดจนประชาชนชาวเพชรบุรีร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่บำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความผาสุกของประสบนิกรไทยทุกหมู่เหล่าทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีขอเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวในเวลา 19:29 นณบริเวณลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหรือสถานที่จัดงานตามที่แต่ละอำเภอกำหนดโดยพร้อมเพรียงกันณภสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
2: ที่หอประชุมจังหวัดอำนาจเจริญสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเมืองอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจพร้อมด้วยพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สัมมาเนนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีสามมิถุนายน2569โดยร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสัมมาเนนจำนวน149รูปจากนั้นร่วมกันประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนพุทธอุทยานตำบลโนนน้ำแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สืบสานวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
3: ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยแพทย์หญิงบุษกรสวัสดิ์แสนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำส่วนราชการศาลทหารตำรวจประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยมีพระเมธีคุณาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเดินออกรับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการศาลทหารตำรวจประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยหมู่ที่2ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยร่วมกันปล่อยปลาตะเพียนจำนวน 300,000 ตัวสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ด้านพระสงฆ์นิกรชาวตรังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
4: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประสบกนิกรชาวตรังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ณหอประชุมจังหวัดตรังเพื่อถวายพระราชกุศลแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดี

0: เป็นที่ประจักษ์แก่ผองประสบกนิกรนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่านอกจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแล้วยังมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่อำเภอกันตังและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในช่วงเย็นด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนสุราษฎร์ธานีพร้อมใจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
2: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอหรือ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นที่วัดเจริญประชาธรรมอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมกว่า300คนอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
3: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรีณกรุงปารีสเพื่อแสดงความจริงใจในการเข้าเป็นสมาชิกและแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยที่วางแนวทางปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
4: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนของฝ่ายไทยจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแสดงถึงความจริงจังและจริงใจของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าไทยมีแนวทางปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องที่ล่าช้ามาหลายปีจากปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองแต่รัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีเสถียรภาพที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายรวมทั้งมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆซึ่งสอดคล้องกับการเจรจาเพื่อเข้าสู่ OECD
5: มาครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมที่เรียกว่าระดับรัฐมนตรีซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดของ OECD เรามาเพื่อแสดงถึงความจริงใจจริงจังของเราที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD แล้วเป็นโอกาสที่สำคัญด้วยที่เราจะแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีแนวทางแล้วในเรื่องของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้ก็ถ้าดูจากจำนวนเสียงในสภาก็เป็นรัฐบาลที่ทุกคนมองว่ามีเสถียรภาพคือความต่อเนื่องของนโยบายการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆเนี่ยซึ่งมันสอดคล้องกับกระบวนการเจรจาเข้าสู่ OECD ครับ
4: นายเสียศักดิ์กล่าวได้ว่าการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความพยายามซึ่งต้องมีการแก้ไขและยกระดับกฎหมายอีกทั้งยังต้องมีการแก้ไขเรื่องอื่นเช่นการปรับโครงการหลีกเลี่ยงภาษีการปรับการช่อโกงซึ่งจำเป็นต่อการเข้าเป็นสมาชิก OECD ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนอย่างแท้จริง
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าว ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทางกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์ประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปโดยยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้น
7: ก็จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับ
6: ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 รายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ไทยช่วยไทยพลัส6040หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดรวมกว่า 4,500 ล้านบาท
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่อง2วันมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 4,500 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า14ล้านคนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จกว่า 790,000 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีเรื่องการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการแต่ประชาชนไม่ค่อยทราบคือสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วง MRT สายสีน้ำเงินสายสีชมพูสายสีเหลือง BTS สายสีเขียวสายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดง Airport Rail Linkรวมถึงรถโดยสารประจำทางขสมก.เรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขสโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการตามจริงมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าถอนเป็นเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นการไทยช่วยไทยตามวัตถุประสงค์ของโครงการศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติมั่นใจหน่วยในพื้นที่รับมือได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจากกรณีที่มีรายงานเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงเป็นปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถบริหารจัดการและคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ส่วนกรณีที่มีข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและอาจเป็นการยั่วยุจนนำไปสู่การปะทะกันอีกครั้งหรือไม่พลโทอดุลยืนยันว่าทางกองทัพมีกฎการปะทะที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นกังวลและเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้านนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลว่า การนำเสนอหลายอย่างของฝ่ายกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยเหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 2544เพื่อเริ่มต้นการเจรจาในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพราะ MOU 2544ไม่มีความคืบหน้าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวมานานกว่า20ปีแต่ฝ่ายกัมพูชากลับกล่าวหาฝ่ายไทยว่าตั้งใจที่จะไม่ทำตามพันธกรณีซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยฝ่ายไทยมองว่าเมื่อใช้กรอบของอันคลอสที่ทั้งสองประเทศเป็นรัฐภาคีแล้วก็ควรเจรจากันในระดับทวิภาคีก่อนทางนี้กระบวนการประนอมภาพบังคับต้องใช้เวลาหากไทยและกัมพูชาเข้าสู่กระบวนการนี้จะยังไม่สามารถกำหนดเขตแดนทางทะเลหรือพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างกันได้ดังนั้นจึงตั้งข้อสงสัยถึงเจตนาของฝ่ายกัมพูชา
5: จริงๆแล้วเราก็พร้อมที่ตอบสนองแต่มันต้องมีความจริงใจเพราะปัญหาพวกนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไขโดยง่ายแล้วถ้าเกิดเขาพูดถึงแก้ไขโดยสันติวิธีสันติวิธีที่แท้จริงคือพูดคุยกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด้วยการหาแนวทางและถ้าเราหาแนวทางออกไม่ได้เราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีอยู่
1: ขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงต่อไทยโดยกล่าวอ้างว่ามีการจัดสร้างพระพุทธรูปติดตั้งธงชาติสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ชายแดนรวมถึงการวางลวดหนามโดยระบุว่าการจัดสร้างพระพุทธรูปและการติดตั้งธงชาติไทยเป็นการดำเนินการภายในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อธิปไตยและการควบคุมดูแลของฝ่ายไทยเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในเขตพื้นที่ของไทยโดยกองทัพบกยังคงยึดมั่นตามถ้อยแถลงร่วมในการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศรวมทั้งการใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนส่วนการวางลวดหนามในพื้นที่บริเวณช่องบกเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดำเนินการภายในเขตอธิปไตยและพื้นที่ควบคุมของฝ่ายไทยเช่นกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนลดโอกาสการเผชิญหน้าระหว่างกำลังของทั้งสองฝ่ายป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดโดยสอดคล้องกับแนวทางการลดการเผชิญหน้าและการรักษาเสถียรภาพตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง
9: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
10: ผมกิตติเดชแสนนกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งบทแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดีเช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งบทแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือปปช.ส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
9: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอมกล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลและเลบานอนอาจบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ภายในไม่กี่วันหากไม่มีอุปสรรคใดๆจากการกระทำของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐในฐานะคนกลางต้องการให้การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนดำเนินต่อไปอย่างอิสระโดยแยกออกจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลอิหร่านไม่เห็นด้วย ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่คณะผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนเริ่มการเจรจาสันติภาพโดยตรงรอบที่4ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติวุฒิฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน656ลำและขีปนาวุธอีก73ลูกในพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟและแคว้นคาคิฟเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก130รายนายดูจาริกเน้นย้ำว่าการโจมตีต่อเป้าหมายพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนขัดกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียยุติการโจมตียูเครนโดยทันทีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐเตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากเกาหลีใต้เพิ่มเติมในอัตราร้อยละ10หลังการสอบสวนตามมาตรา301ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมพบว่าเกาหลีใต้และอีกกว่า60ประเทศยังคงละเลยการบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานที่ถูกบังคับอย่างเข้มงวดโดยมาตรการดังกล่าวอาจมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ด้านนายจิมมี่สันกลีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับการที่ประเทศคู่ค้าละเลยการแก้ไขปัญหาสินค้าที่ผลิตจากแรงงานที่ถูกบังคับได้พร้อมเรียกร้องให้ทุกประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการบังคับใช้แรงงานอย่างไรก็ตามสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐจะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอนี้จนถึงวันที่6กรกฎาคมก่อนจัดการไต่สวนในวันถัดไปนายกรัฐมนตรีแมทธิวเวลของหมู่เกาะโซโลมอนซึ่งเป็นประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้เปิดเผยระหว่างการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเพื่อหาความร่วมมือทวิภาคีกับรัฐบาลออสเตรเลียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลโซโลมอนจะทบทวนข้อตกลงด้านความมั่นคงที่เคยลงนามกับจีนเมื่อปี2565ซึ่งเปิดให้ทางจีนสามารถส่งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเข้ามาปฏิบัติการในหมู่เกาะโซโลมอนท่ามกลางความกังวลของออสเตรเลียและสหรัฐต่อบทบาทที่เพิ่มขึ้นของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียกล่าวว่าออสเตรเลียและหมู่เกาะโซโลมอนจะจัดทำสนธิสัญญาฉบับใหม่เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงพร้อมเดินหน้าโครงการฝึกอบรมตำรวจระหว่างสองประเทศต่อไปทั้งนี้ออสเตรเลียลงนามสนธิสัญญากับหลายประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกอาทิตูวาลูนาอูรูและปาปัวนิวกินีเพื่อทวงดุลการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เทลาดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในกลุ่ม B นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเปิดสนามถล่มเอาชนะทีมชาติบรูไน9ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักเตะไทย U19 จะลงสนามพบกับสิงคโปร์ในวันที่5มิถุนายนนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมิถุนายนนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่ความสัมพันธ์ในทีมและการเล่นร่วมกันก่อนการฝึกซ้อมธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกทีมชาติไทยจากสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรกล่าวว่าการฝึกซ้อมที่ผ่านมาได้ฟื้นฟูร่างกายโดยต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและโปรแกรมด้วยส่วนสภาพร่างกายตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้การที่ได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นได้พัฒนาหลายอย่างมาปรับใช้กับทีมชาติซึ่งเกมทีมชาติ2เกมนี้ถ้ามีโอกาสลงไปเล่นก็จะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อพิสูจน์ตัวเอง
13: การที่ได้ไปเล่นญี่ปุ่นก็ช่วยแบบพัฒนาตัวผมด้วยครับแล้วก็ได้เหมือนแบบตัวผมก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยที่ได้ไปตรงนั้นก็ช่วยพัฒนาอะไรหลายอย่างครับฟุตบอลญี่ปุ่นมันก็จะแบบมันค่อนข้างเร็วครับเราก็ต้องปรับตัวให้ทันครับเพราะว่าถ้าเราช้ากว่าเขาเราก็อาจจะแบบตามเขาไม่ทันนี่เราก็ต้องปรับตัวกับที่นู่นให้ได้ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับถ้ามีโอกาสได้ลงไปเล่นก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็พิสูจน์ตัวเองด้วยครับ
12: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนนี้พบคูเวต เวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะคนดังที่มีความน่าเชื่อถือสูงชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอันโดนีอิราโอลากุนซือชาวสเปนิชวัย43ปีมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนอันเนอร์สล็อตกุนซือชาวดัตที่เพิ่งโดนปลดจากตำแหน่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและกำลังหารือกันเรื่องทีมงานของอิราโอลารวมถึงแผนการทำทีมในอนาคตก่อนจะมีการลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการในไม่อีกกี่วันข้างหน้าการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมาวิก้าบันโซดมือ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย 2-0 เกม 21-12 และ 21-10 ส่งผลให้พรปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกแพ้อุสลาวีสินธุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย 0-2 เกม23-25และ16-21จบเส้นทางการแข่งขันไว้ในรอบแรกศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรรองการโรสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะราฟาเอลคอดามือ27ของโลกจากสเปน3เซตรวด 7-6 ไทเบรก 7-3 6-1 และ6-3 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยาคุปแมนซิกมือ26ของโลกจากเช็กที่หยุดความร้อนแรงของชูอัลฟอนเซกาดาวรุ่งจากบราซิลและมือ28ของรายการ3เซตรวด 6-4 6-3 และ7-6 ไทเบรก 7-3 ด้านหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเมียร่าอันเดเอวามือ8จากรัสเซียเอาชนะโซราน่าเคิร์สเตียมือ18จากโรมาเนียอย่างเหนือชั้น2เซตรวด 6-0 และ6-3ผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปพบกับมาตาคอสยุกมือ15จากยูเครนที่เอาชนะเอลิน่าสวิโตลิน่ามือ7เพื่อนร่วมชาติมาได้บุดวิด2-1เซต6-3 2-6 และ6-2นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมจำนวน12คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วยนักกีฬาชาย6คนได้แก่กาศิดิษฐ์สำเร็จแม็กซิมัสพราพลโจรภวิศสอนลักทรัพย์วิชยาตรงเจริญชัยกุลธนเพชรฉันทะและปัชญาอิสโรส่วนนักกีฬาหญิง6คนประกอบด้วยลัลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วพัชรินชีพชันเดชอัญชิสาฉันทะและเพียงทานผลิพืชชมรมว่ายน้ำสิงห์ระเบิดฟอร์มเก่งในต่างแดนหลังส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติชุดใหญ่จำนวน14คนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำนานาชาติสิงคโปร์ National Swimming Championship 2026ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคมที่ผ่านมาทัพฉลามหนุ่มและเงือกสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านได้ถึง17เหรียญแบ่งเป็น8เหรียญทอง5เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแถมยังจารึกสถิติใหม่ประเทศไทยได้อีก2รายการโดยเงือกออยสวนีบุญอำไพนักว่ายน้ำสาวทีมชาติไทยเหมาคนเดียวมากที่สุด3เหรียญทองจากประเภทกบ50เมตร 34.94 วินาทีกบ100เมตร1นาที 10.90 วินาทีและกันเชียง50เมตร 28.96 วินาทีทีมนักตบลูกยางสาวไทยลงฝึกซ้อมสนามจริงก่อนลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกนัดแรกที่จะพบกับเซอร์เบียที่หนานจิงโอลิมปิกยูธสปอร์ตพาร์คยิมเนเซียมเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรได้เน้นเรื่องการเสิร์ฟรับเสิร์ฟก่อนที่จะลงระบบทีมโดยโค้ชออสกล่าวว่าพอใจกับการฝึกซ้อมนักกีฬาไม่มีปัญหาทุกคนค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมลงสนามทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันนี้จะพบกับเซอร์เบียเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29นายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคอมแบทชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกประจำปี2026ณกรุงบราซิเลียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลในระหว่างวันที่ 8-13 มิถุนายนนี้โดยมีชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน5ชนิดกีฬาประกอบด้วยยูเยสูคาราเต้มวยไทยวูซูและมวยปล้ำโดยคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันมีจำนวนทั้งสิ้น76คนประกอบด้วยนักกีฬา46คนเจ้าหน้าที่ส่วนกลางผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ประจำทีมแพทย์ผู้สื่อข่าวจำนวน30คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6-7มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ล่าสุดมีนักกีฬาจาก8ชาติยืนยันส่งนักกีฬาร่วมชิงชัยได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานฟิลิปปินส์และนักกีฬาจากประเทศไทยด้านพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา 8:40 นได้รับเกียรติจากนายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.มาเป็นประธานในพิธีปุริภัทรสอนการรายงาน
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่ากรีดกรายกรีดกรายประกอบด้วยคำว่ากรีดกับกรายกรีดหมายถึงมีท่วงท่าการใช้มือที่มีลีลางดงามส่วนคำว่ากรายหมายถึงทำกิริยาทอดแขนให้แกว่งไปมาประกอบอาการเดินแบบช้าๆอย่างสง่างามเมื่อรวมคำว่ากรีดกับคำว่ากรายเป็นกรีดกรายจะหมายถึงอาการที่เดินทอดแขนและจีบนิ้วเช่นนางงามแต่ละคนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติเดินกรีดกรายอยู่บนเวทีหรือหมายถึงมีท่าทางหยิบย่งเช่นเสียงคุณยายสอนหลานสาวอยู่ในครัวว่าจะหยิบจับอะไรก็ให้เต็มไม้เต็มมือหน่อยเถอะลูกอย่ากรีดกรายนักเลย
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
18: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารและการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือที่ต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่021413930กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาและนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิต นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาวิทยาศาสตร์สถาบันโรคสูงอกประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาประจำสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลราชวิถีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์สงขลานักกายภาพนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการประจำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ hrdms.thaijobs.com ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่4ถึง11มิถุนายนนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานศาลปกครองสูงสุดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดแทนตำแหน่งที่ว่างผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจฉันทะให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครองชั้น2อาคารศาลปกครองสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคาร4เลขที่120ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์admincourt.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่021410775และสายด่วน1355สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อประจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 ถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นหยุดราชการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอของการวิจัยและนวัตกรรมผ่าน ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่02561-2445ต่อ312-4ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะตำนานรัดเกล้าคู่ราชวงศ์ไทยท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเครื่องประดับประจำราชวงศ์ไทยที่มีความโดดเด่นหลายคนคงนึกถึงรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสวมณ งานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ80พรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนในคืนวันที่30เมษายน2569ที่ผ่านมาที่ได้สร้างความประทับใจต่อราชวงศ์ต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประสบกนิกรชาวไทยโดยที่มาของรัดเกล้าองค์นี้นั้นมีประวัติความเป็นมากว่า100ปีค่ะรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะหรือฟรินช์เทียร่าเป็นรัดเกล้าเพชรโบราณรูปทรงแฉกรัศมีโดดเด่นด้วยเพชรที่เรียงเป็นแฉกแหลมเปรียบเสมือนรัศมีของดวงอาทิตย์และสามารถแปลงเป็นสร้อยพระศรได้มีต้นเขามาจากเครื่องประดับของสตรีรัสเซียที่เรียกว่าโคโคเชนิกเริ่มแพร่หลายในยุโรปและมีการนำเข้ามาในสยามเมื่อครั้งรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปทรงเลือกซื้อและทรงนำเข้ามาเพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทำให้รัดเกล้าองค์นี้เป็นภาษาการทูตชนิดหนึ่ง เพราะในโลกของราชสำนักยุโรปซึ่งมีอิทธิพลต่อโลกในยุคนั้นการมีเครื่องเพชรรัดเกล้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์และฉลองพระองค์ถือเป็นการแสดงความมีอารยธรรมความมั่งคั่งความต่อเนื่องและความเป็นสมาชิกของสังคมกษัตริย์สากลค่ะในอดีตรัดเกล้าเพชรองค์นี้มีหลักฐานปรากฏชัดในพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบทอดมรดกชิ้นนี้มาทรงในหลายโอกาสสำคัญรวมถึงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2546และในรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบทอดศิราภรณ์องค์เดิมนี้กลับมายังสวีเดนอีกครั้งท่านผู้ฟังคะการปรากฏตัวของรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะในครั้งที่ผ่านมานั้นไม่เพียงแต่แสดงถึงพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบนเวทีสายตานานาชาติแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จักรีที่สืบทอดมากว่าศตวรรษเพราะรัดเกล้าที่ดีที่สุดคือรัดเกล้าที่มีเรื่องเล่าและไม่มีเรื่องเล่าใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ามรดกจาก6รัชสมัยแห่งราชวงศ์จักรีจบบทความประจำวันเรื่องรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะตำนานรัดเกล้าคู่ราชวงศ์ไทยเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
20: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
21: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
20: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
21: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
20: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
21: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: เฉลิมพระชนมพรรษามงคลสมัยเทิดไทยองค์ราชินีสีเขตล่าถวายพระพรพวกแฝนแดนประชาทีคายุกาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่อำเภอตะกั่วป่า
2: มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาราชินีคู่ราชาสง่าสีพระยศยิ่งเกียรติศักดิ์วงจักรีทั่วธานีน้อมศิระถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเกษมสรรทุกการวันสิริสวัสดิ์สโมสรข้าพระพุทธเจ้าน้อมเกล้าถวายพระพรนิรันดรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายชัดชัยจิตจำนองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา

0: วันที่3มิถุนามหาสมัยร้อยดวงใจไทยทั้งชาติประกาศผลวอนถวยเทพทุกชั้นฟ้ามาช่วยดลพระพรชัยมิ่งมงคลราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวณัฐวรรณสิริเบญจกุลรองนายกเทศมนตรีตำบลบางนายศรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางนายศรี
1: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
2: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
1: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
2: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
1: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
2: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
5: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
4: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.สวท.ตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจมะตู
0: สวัสดีค่ะคุณจันทาค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ
0: ค่ะวันนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ3มิถุนายนซึ่งในปีนี้ก็มีความพิเศษนะคะเนื่องจากในปีนี้ค่ะก็เรียกว่าเป็นปีมหามงคลค่ะเรียกว่าเป็นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบค่ะ
1: ค่ะ
0: เนื่องในวันที่3มิถุนายน2569ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะในทุกพื้นที่นะคะช่วงเช้าก็มีเรื่องของพิธีเจริญพระพุทธมนต์และการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลนะคะเช่นเดียวกับในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่า
1: ใช่ค่ะ
0: ที่มีการจัดงาน
1: มีการจัดงานเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในช่วงเช้าเนา
0: ะ
1: ในของตัวเมืองจังหวัดพังงาเนี่ยก็คือจัดที่ศูนย์ราชการจังหวัดพังงานะคะแล้วก็ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเนี่ยก็คือจัดที่วัดนิกรวรารามหรือว่าวัดย่านยาวค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะก็มีนายดำรงชิมทัพนายอำเภอตะกั่วป่าเนาะมาเป็นประธานในพิธีพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ

0: ที่หอประชุมอำเภอตะกั่วป่าน
1: ะคะก็จะเริ่มประมาณ 17:00 นเป็นต้นไปนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวอำเภอตะกั่วป่านะคะเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะที่หอประชุมอำเภอตะกั่วป่าในช่วงเวลาตั้งแต่ 17:00 นเป็นต้นไปค่ะ
0: ใช่ค่ะส่วนถ้าเป็นพิธีใหญ่ที่บริเวณท้องสนามหลวงจะเป็นช่วงเวลา 19:29 ซึ่งในคืนนี้นะช่วงเวลา 19:00 ก็จะมีการถ่ายทอดสดนะคะพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะนะคะมีทั้งทางวิทยุที่เราจะได้รับฟังกันด้วยแล้วก็สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับในช่วง 19:00 เป็นต้นไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วค่ะในวันนี้นะคะก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบวันนี้ก็มีความสำคัญแล้วก็วันนี้ค่ะทางสำนักพระราชวังก็มีการขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569ค่ะณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะแล้วก็ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังค่ะในเวลา 17:00 ค่ะ
1: ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะติดตามกันได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ในวันนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายนะคะอย่างเช
0: ่
1: นที่สภากาชาดไทยเนาะก็มีการจัดกิจกรรมร้อยดวงใจให้โลหิตเทิดไทย48พรรษาองค์ราชินีด้วยนะคะซึ่งก็ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆในกรุงเทพมหานคร นะคะก็มีกิจกรรมต่างๆเนี่ยมากมายนะคะในช่วงของการเฉลิมพระเกียรตินะคะอย่างที่ทุกท่านได้ทราบไปแล้วก็ที่สำคัญแล้วนะก็ยังมีเทศกาลเฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบค่ะโดยรัฐบาลและสยามพารากอนค่ะก็เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติค่ะบรมขัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ค่ะโดยนิทรรศการค่ะก็จะมีการนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยความวิริยะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะโดยนิทรรศการค่ะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2-7 มิถุนายนค่ะณแฟชั่นฮอลล์ชั้น 1ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะ
1: ค่ะก็ยังพอมีเวลานะคะสำหรับใครที่เดินทางไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ขอเชิญชวนแวะเวียนไปชมนิทรรศการได้ค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าตอนนี้ก็มีเตรียมที่จะจำหน่ายเรื่องของเข็มที่ระลึกนะคะคุณจันทาคะซึ่งเข็มที่ระลึกค่ะก็เป็นเข็มจากงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะคะด้วยเหรียญนะคะตอนนี้เปิดให้จองกันแล้วนะคะสามารถจองกันได้นะที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศค่ะตั้งแต่เมื่อวันที่1แล้วนะคะแต่ว่าจะจัดส่งตามลำดับการจองค่ะซึ่งจะจัดส่งในวันที
1: ่เริ่มส่งนะวันที่10 กรกฎาคม 2569เป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะ
1: และนอกจากนี้นะคะก็จะมีวางจำหน่ายที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศด้วยค่ะตั้งแต่วันที่20 กรกฎาคม 2569เป็นต้นไปเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะราคาของเข็มนี้นะคะก็จะอยู่ที่300 บาทค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถตอนนี้จองได้ที่ไปรษณีย์ได้เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าจะไปซื้อตรงอันนี้ก็คือจะต้องรอช่วงของเดือนกรกฎาคม
1: 20 กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะก็สามารถซื้อได้ที่บิ๊กซีทุกสาขาค่ะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ฝากไว้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในช่วงของวันเฉลิมพระชนมพ

0: ษาที่นำมาฝากกันก่อนในช่วงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ให้ทุกท่านได้พักชม3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะรวมไปถึงเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะรวมถึงผลงานเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

สวัสดีครับ3นาทีแผ่นดินนะครับวันนี้ผมขอเสนอในเรื่องของขายฝากนะครับขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายประเภทหนึ่งนะครับที่มีการกำหนดข้อตกลงในการที่ให้ผู้ขายนะครับสามารถซื้อทรัพย์คืนได้นะครับโดยมีกำหนดระยะเวลานะครับกำหนดระยะอาจจะกำหนดไว้ในสัญญาขายฝากหรือกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายนะครับซึ่งในตามกฎหมายเนี่ยกำหนดระยะเวลาขายฝากในอสังหาริมทรัพย์กำหนดได้ไม่เกิน10ปีนะครับแล้วก็ในสังหาริมทรัพย์กำหนดไม่เกิน3ปีนะครับทั้งนี้นะครับนอกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วนะครับก็ยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนนะครับเกี่ยวกับการทำสัญญาขายฝากที่ดินที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยนะครับพุทธศักราช2562นะครับกำหนดให้ระยะเวลาขายฝากขั้นต่ำนะครับที่อยู่อาศัยและที่ดินเกษตรกรรม1ปีนะครับแล้วก็สูงสุดได้ไม่เกิน10ปีครับในส่วนของกำหนดระยะเวลาขายฝากนะครับเมื่อครบกำหนดแล้วเราสามารถขยายระยะเวลาขายฝากได้นะครับโดยมีการทำนั้นเป็นหนังสือนะครับและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินนะครับในกรณีที่เป็นที่ดินเกษตรกรรมนะครับและที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับจะเพิ่มหน้าที่ของผู้ซื้อฝากนะครับจะต้องมีการแจ้งกำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอนนะครับให้ผู้ขายฝากทราบครับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่เกิน6เดือนนะครับโดยส่งเป็นสื่อไปรษณีย์ตอบรับนะครับโดยจะต้องแจ้งสถานที่จำนวนเงินที่ใช้ในการขายฝากแล้วก็พร้อมแนบสัญญาไปด้วยนะครับหากผู้ซื้อฝากนะครับฝ่าฝืนนะครับไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่มีการแจ้งเตือนดังกล่าวนะครับก็จะมีผลทำให้ระยะเวลาขายฝากขยายออกไปโดยอัตโนมัติโดยผลของกฎหมายเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับทั้งนี้การขยายระยะเวลาขายฝากนะครับจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หากเป็นเพียงการชำระเงินเพียงอย่างเดียวนะครับโดยไม่ทำเป็นหนังสือแล้วจะไม่ถือว่าเป็นการขยายระยะเวลาการขายฝากนะครับในส่วนของเรื่องสินไถ่ในการขายฝากนะครับถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ให้ไถ่ตามราคาขายฝากที่แท้จริงนะครับบวกผลตอบแทนได้ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีหากถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการขายฝากสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินสวัสดีครับ

กลางพระราชกรณียกิจที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพที่สร้างความชื่นชมแก่ประสบนิกรชาวไทยและนานาประเทศคือพระปิชาสามารถด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะความมีวินัยและพระราชฤทัยอันเข้มแข็งพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการกีฬาด้วยทรงตระหนักว่ากีฬาไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาจิตใจปลูกฝังความอดทนความเสียสละความสามัคคีและการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยอันสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันมุ่งมั่นจริงจังทรงปฏิบัติทุกสิ่งด้วยพระราชฤทัยที่แน่วแน่และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเพียรพระราชจริยวัตรด้านการกีฬาของพระองค์ได้ทรงสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากให้หันมาใส่ใจสุขภาพรักการออกกำลังกายและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติประทับใจประจักษ์ชัดเมื่อส่งพระดำเนินนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานในพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568อย่างสง่างามทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและส่งมอบพลังแห่งขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยและประสบกรณิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองนำไปสู่เส้นทางความสำเร็จที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ได้เป็นดั่งของขวัญพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศทรงนำทัพนักกีฬาไทยสร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของประเภทเรือคีย์โบ๊ท SSL47 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อเดือนธันวาคม2568ณอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและการทรงร่วมงานกับทีมอย่างใกล้ชิดทรงทุ่มเทพระวรกายสู้ศึกทางน้ำอย่างเต็มพระกำลังและทรงนำชัยชนะกลับมาสู่ทีมของประเทศไทยได้สำเร็จในระหว่างการแข่งขันเรือใบซึ่งต้องอาศัยไหวพริบและทักษะรอบด้านอย่างสูงทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในตำแหน่งนักกลยุทธ์และเนวิเกเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำทางโดยทรงใช้เข็มทิศวิเคราะห์ทิศทางลมอย่างแม่นยำเพื่อนำเรือเข้าสู่จุดที่ได้เปรียบที่สุดพร้อมทั้งทรงช่วยบังคับหางเสือและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสมาชิกในทีมตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมสะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมอันเป็นเลิศที่พาทีมเรือไทยทะยานเข้าสู่เส้นชัยเป็นลำแรกความสำเร็จครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงชัยชนะในสนามแข่งขันแต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดกีฬาเรือใบของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่เยาวชนและกีฬารุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้าความภาคภูมิใจในเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระองค์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งชาติพิชาสามารถในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ความประทับใจนี้ประจักษ์ชัดในการแข่งขันนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์
พระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในชุดกีฬาไอซ์ฮอกกี้สีน้ำเงินทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะและความมุ่งมั่นด้วยการทรงทำคะแนนแรกให้กับทีมสร้างความตื่นตาตื่นใจและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้รับชมทั่วโลกถึงการที่ทรงพระปรีชาสามารถและทรงเปี่ยมด้วยพละกำลังทั้งนี้ทรงสนับสนุนและทรงร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหลายรายการอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประสบกรณิกรชาวไทยและทั่วโลกทรงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยในระดับสากลเมื่อสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยนายลุคทาดิฟประธานสหพันธ์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้ทรงรับตำแหน่งผู้ส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงซึ่งทรงเป็นสตรีคนแรกของโลกที่ทรงได้รับตำแหน่งดังกล่าวเพื่อสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นแก่ทัพนักกีฬาหญิงทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ทรงช่วยยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างสง่างามภายใต้พระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนและนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถและมีความสนพระราชหฤทัยในกีฬาอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไอซ์ฮอกกี้กีฬาเรือใบจักรยานและการวิ่งได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะและสมทุ่มเทพระวรกายฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพรวมถึงทรงเป็นทั้งขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจที่สำคัญได้ปลุกกระแสการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติพระองค์จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกีฬาทรงเป็นราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดินอย่างแท้จริง

0: ค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามาที่076-421-055ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่สุดหล่อทับตะวันด้วยนะคะที่ส่งความห่มใยนะคะว่าพวกเราจะไม่สบายกันซึ่งจริงก็คือดิฉันไม่รู้ว่ากินยามาแล้วนะคะ
1: ก็เหมือน
0: กันยามาเรียบร้อยแล้วนะ
1: บางวันเนี่ยก็คือพวกเราเนี่ยก็คือแบบช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนา
0: ะ
1: สุขภาพก็คืออาจจะย่ำแย่นิดนึงนะโดยเฉพาะดิฉันเนี่ยช่วงนี้อากาศแบบชื้นมากๆนะ
0: ก
1: ็จะรู้สึกเหมือนกับว่าจะครั่นเนื้อครั่นตัวไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่บางครั้งจัดๆก็อาจจะมีหลุดอาการไอเสียงแหบแห้งนะ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องขออภัยกันด้วยแล้วก็ขอขอบคุณพี่สุดหล่อทับตะวันเนา
0: ะ
1: ที่เป็นห่วงเป็นใย
0: พวกเรานะ
1: พวกเราฝากถึงเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพค่ะ
0: พูดถึงช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยมากเลยนะคุณจันทา
1: ใช่ค่ะนี่ดิฉันเลื่อนมาเจอ
0: นะอะไรคะเจอเลย
1: เจอเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงค่ะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8มิถุนายนค่ะอันนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนาะแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนอง
0: พังงา
1: ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งก็เป็น
0: พื้นที่ฝั่งอันดามันหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะภา
0: ค
1: ใต้ฝั่งตะวันตกทั้งหมดเลยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงค่ะวันนี้ถึงวันที่8มิถุนายนค่ะก็มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดเนาะติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าและก็ตอนนี้ให้มีการจัดทีมปฏิบัติการรวมทั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยง
0: ค่ะ
1: นะเพื่อที่จะเผชิญเหตุช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันทีที่เกิดภัยแล้วก็มีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ
0: ค่ะก็อย่างที่บอกเนาะว่าช่วงนี้ฝนตกแบบว่าหนักมากเลยนะคะให้เทียบจากเมื่อช่วงค่ำแล้วกันเนาะเมื่อวานนี้เนี่ยดีเจประตูมไปที่งานของทางมาทะเลเขาหลักคลาสสิกนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยคือฝนยังไม่ตกค่ะพอหลังจากที่เสร็จสิ้นการดูคอนเสิร์ตนะคะฝนก็เริ่มโปรยลงมาแต่ว่าพอมาถึงที่เนี่ยเลยค่ะฝนกับตกค่อนข้างหนักมาก
1: หนักถึงหนักมากค่ะก็คือมันเหมือนกับเป็นคนละอากาศเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ดีเจมาตูมบอกว่าไปอยู่ที่
0: แถวแหลมปะการัง
1: เมมโมรี่บีช
0: ใช่ใช่
1: เมมโมรี่บีชแถวแหลมปะการังช่วงนั้นตั้งแต่ประมาณ6โมงจนถึงกี่ทุ่มนะประมาณ3ทุ่ม
0: สองทุ่มได้สองทุ่ม
1: ประมาณสามทุ่มได้
0: สามทุ่มสี่ทุ่ม
1: ก็คือฝนจะไม่ตกที่บริเวณตรงนั้นที่เขาจัดงานเนาะแต่ว่าตัดภาพมาที่ดิฉันอยู่ที่บ้าน
0: โค
1: เ
0: ค
1: ียนซิตี้ทั้งลมทั้งฝนค่ะคือหนักหน่วงมากๆนะ
0: ใช่แล้วก็ฝนเนี่ยคือตกหนักมากนะช่วงนี้เขาก็เตือนมานะคะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็เนื่องจากว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะกำลังค่อนข้างแรง พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอ่ะก็เลยทำให้ช่วงนี้ฝนตกหนักมากๆเลย
1: ใช่ ค่ะก็มีพื้นที่ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนนะ
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นที่จังหวัดระนองนะ
0: ก็ใน
1: ส่วนพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะอำเภอสุขสำราญแล้วก็อำเภอกระเปอค่ะ
0: ค่ะ
1: จังหวัดพังงาก็มีอำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเมืองตะกั่วป่ารวมถึงคุระบุรีค่ะ
0: ค่ะ
1: จังหวัดภูเก็ตนี่3อำเภอทุกอำเภอ
0: หมดเลย
1: ค่ะจังหวัดกระบี่นะก็มีอำเภอเมืองอำเภอคลองท่อมเกาะลันตาเหนือคลองแล้วก็อ่าวลึกนะที่จะต้องแบบเตรียมการให้พร้อมในเรื่องของการเผชิญเหตุถ้าเกิดว่าเกิดสาธารณภัยเกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่ค่ะคราวนี้ก็เลยเข้าไปเช็ค เรื่องของฝนนะคะของดิสแทเตอร์ก็คือของปอพอว่าชั่วโมงนี้จะมีฝนที่ไหนบ้างในเวลา13นาฬิกาค่ะมาไล่ดูกันนะคะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเริ่มจากจังหวัดกระบี่เขาบอกว่าตอนนี้จะมีที่อำเภอเหนือคลองค่ะ
1: ค่ะ
0: จังหวัดพังงาค่ะประกอบไปด้วยอำเภอกระปงค่ะ
1: ตะกั่วป่าไหม
0: มีค่ะอำเภอ กัวป่าอำเภอท้ายเมืองไม่มีคุระค่ะ
1: ไม่มี
0: ในช่วงโมงนี้ในช่วงโมงนี้อำเภอเกาะยาวนะภูเก็ตจะเป็นที่อำเภอถลางค่ะส่วนระนองจะเป็นที่อำเภอกระบุรีอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอละอุ่นค่ะสุราษฎร์ค่ะก็จะเป็นที่อำเภอคีรีรัตนิคมบ้านตาขุนพนมวิภาวดีคือฝั่ง3อำเภอเนี่ยคือฝั่งที่ติดพังงาหมดเลย
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งก็ตกอย่างต่อเนื่องเลย
1: ค่ะก็ใครที่จะเดินทางเนาะไปในพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ก็จะต้องมีการเตรียมตัวนิดนึง
0: ค่ะ
1: เล่าให้ฟังก็ได้วันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: ดิฉันเดินทางผ่านจังหวัดระนองค่ะฝนตกตุกตกหนักตลอดตั้งแต่เข้าอำเภอกระบุรีน
0: ะ
1: ทุกอำเภอเลยที่ผ่านนะอำเภอเมืองนะอำเภอกระเบือ
0: ค่ะ
1: ตกหนักเลยแล้วก็ในพื้นที่แถวจากอำเภอกระเบือสุขสำราญแล้วก็อำเภอเมืองเนี่ยมีการก่อสร้างถนนด้วยนะถนนก็คือแบบคลุกคลักคลุกคลักคลุกคลักแล้วก็แบบถนนใหญ่ๆแล้วก็มีถนนเส้นเล็กๆน
0: ะ
1: เป็นถนนแบบชั่วคราวอ่ะนะก็จะต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นระหว่างที่ฝนตกเนี่ยน้ำก็จะไหลหลากสองข้างถนนที่เขากำลังทำอยู
0: ่
1: นะก็แนะนำนิดนึงว่าต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็ควรที่จะหยุดก่อนนะ อย่าแบบว่าขับฝ่ามา
0: ค่ะ
1: เพราะว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะไหลหลากเยอะมากๆนะดิฉันผ่านมาจากระนองมาจนถึงตำบลโคกเคียนของดิฉันคือฝนตกตลอดทางเลยแล้วก็หนัก
0: ค่ะแล้วก็เส้นระนองนี่ก็แบบมีแต่ทางโค้งแล้วเป็นถนนเลน2เลนอ่ะนะค
1: ือ แล้วช่วงนี้ก็ก่อสร้างด้วย
0: โอ้โหก็คือต้องใช้ความระมัดระวังมากๆ
1: ต
0: ั
1: ้งแต่อำเภอคุระบุรี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในส่วนของอำเภอคุระบุรี
0: ก็ยังคงมีการก่อสร้างถนนอยู
1: ่ก่อสร้างกันอยู
0: ่
1: นะก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น
0: มากๆเลยในช่วงนี้นะคะส่วนแบบว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางในช่วงนี้ก็คือถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นท่วมซ้ำซากของเราก็คือแถวหนองมูลตะกวดเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมหมายถึงว่าในช่วงเวลาที่ฝนตกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ
1: ใช่สมมติว่าตกติดต่อกันสักชั่วโมงนึง
0: ค่ะ
1: ก็จะมีน้ำหลากผ่านถนน
0: ค่ะ
1: ตรงบริเวณหน้าศูนย์การแพทย์เขาหลักแล้วก็หนองมูลตะกั่วนะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ก็คือมีเครื่องสูบน้ำจากปภ.ไปช่วยเร่งสูบแล้วก็ระบายออก
0: เขามี2เครื่องเลยเนาะก็คือเครื่องนึงของปภ.อีกเครื่องนึงของเทศบาลอยู่กันแถวนั้นนั่นแหละค่ะคือสูบเพื่อการระบายนะคะอย่างต่อเนื่องเลย
1: ก็คือแบบนิดนึงนะก่อนที่จะแบบว่าผ่านพื้นที่ตรงนั้น
0: ค่ะ
1: ก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าฝนยังไม่ตกนะก็รีบผ่านไป
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าฝนกำลังตกหนักๆนะก็สามารถสอบถามได้นะคะก่อนที่จะเดินทางไปในพื้นที่อันนั้นก็สอบถามไปที่เทศบาลตำบลคึกคักได
0: ้ค่ะ
1: หรือไม่ก็เนี่ยเปิดดูใน
0: Facebook เนาะ
1: Facebook ได้นะคะเขาก็จะมีการอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาอย่างกู้ภัยคึกคักเนี่ย ค่ะเขาก็จะมีการอัปเดตว่าตอนนี้เขาจะใส่เวลาไปเนาะหมายกับว่าเวลา11นาฬิกาตอนนี้ขณะนี้เวลา11นาฬิกามีน้ำท่วมขังแต่ว่าตรงนี้ก็จะดีนิดนึงก็คือแบบอย่างที่ดีเจมะตูมบอกว่ามันจะมีเครื่องสูบน้ำสองเครื่องที
0: ่
1: ช่วยกันแบบว่าเร่งสูบแล้วก็ระบายออกไปนะ มันทำให้น้ำเนี่ยลดลงค่อนข้างที่จะเร็ว
0: ค่ะ
1: นะก็เลยทำให้ใครที่จะใช้พื้นที่ถนนตรงนั้นก็คือแบบรอไม่นานจนเกินไป
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: นะคะ
1: สักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยก็คือรถก็สามารถผ่านไปได้อย่างสะดวกก็คือตอนท่วมเนี่ยก็คือผ่านได
0: ้ค่ะ
1: แต่ว่ามันอาจจะทุลักทุเลนิดนึงมันจะมีถนนอีกฟากหนึ่งที่การจราจรมันอาจจะติดขัดเล็กน้อย
0: บางทีน้ำแบบว่ามันเอ่อถนนเนาะก็ต้องขับเบาๆหน่อยนะคะเพราะว่าบางท่านก็คือขี่มอเตอร์ไซค์นะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือไม่งั้นน้ำมันก็กระเซ็น
1: กระเด็นมาโดนคนที
0: ่
1: เดินอยู่หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค
0: ์
1: หรือไม่ก็รถยนต์เหมือนกับว่าที่ว่าแบบคันที่ไม่ได้ยกสูงเนี้ยก็อาจจะเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ได
0: ้ถูกต้องค่ะ
1: ขณะที่น้ำท่วมกันอยู่แล้วก็น้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะไหลแรงนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ เหมือนกับว่าเวลาข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยก็มีความจำเป็นนะ
0: ก็ทะเลหนุนต่างๆก็มีความ
1: ก็คือเรา
0: ความสำคัญเลย
1: ถ้าเกิดว่ามีช่วงนั้นคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าน้ำตายนะก็คือน้ำจะนิ่งอยู
0: ่
1: ไม่ได้ลดไม่ได้ลงไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะทำให้แบบว่าน้ำเนี่ยระบายก็คือแบบในคลองในทะเลเนี่ยก็คืออยู่นิ่งๆคือไม่ลดนะคือเราระบายออกไปมันก็ไปไม่ได
0: ้มันก็จะขึ้นมาม ันก็จะแบบท่วมเอาพูดง่ายก็คือท่วม
1: มันก็ยังท่วมอยู่
0: ใช่
1: ก็มีคำหนึ่งที่เขาบอกว่าน้ำรอการระบาย
0: อืมใช่ค่ะยังไงเนี่ยในช่วงนี้ก็ต้องถ้าเกิดว่าเดินทางก็จะต้องมีการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ช่วงนี้ฝนเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราฟังเพลงกันอีกสักช่วงนึงดีกว่า
1: ดีค่ะ
0: สัก2ผลงานเพลงดีไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วกลับมาในช่วงท้ายของรายการค่ะ

0: ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะ
1: เวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: กะดีเจมะตูมค่ะช่วงนี้ที่บ้านเราก็ยังคงเป็นหน้าผลไม้ที่มีการผลไม้อยู่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะหรือว่ามังคุดที ่พังงานะหรือเป็นแบบพวกสตออะไรนี้ก็มี
2: ค่ะเป็นผลไม้หรือแค่สตอเนี่ย
1: สตอเป็นผักหรือเป็นผลไม้เดี๋ยวฉันต้องเสิร์ชหา
0: เอ๊ะต้องเสิร์ชด้วยเหรอคะดิฉันเริ่มงงแล้ว
1: ก็เป็นเงาะนะเงาะช่วงนี้ก็เริ่มออกละ
0: ค่ะค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะ
1: ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรละกันช่วงนี้ต้องเข้าสวนกันบ่อยๆเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็ดูแลรักษาสุขภาพนะยุงอาจจะเยอะ
0: มากด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้ก็ทายากันยุงแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะได้เป็นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดป้องกันโรคไข้เลือดออกไวรัสซิก้า
0: ค่ะ
1: โรคปวดข้อ
0: ต่างๆ
1: อะไรเงี้ยนะคะหลายๆโรคนะหรือแม้แต่โรคหวัดนะก็จะต้องระมัดระวังสำหรับช่วงนี
0: ้ค่ะ
1: นะคะสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรพอพูดถึงเรื่องของการเก็บผลไม้เนาะมังคุดน่าจะหนักสุดนะทุเรียนถ้าเราไม่ขึ้นไปตัดบนต้นก็รอมันหล่นสุกแล้วก็หล่นตุ๊บลงมานะไปเก็บใต้ต้นแล้วก็มาฉีกกินนะแต่สำหรับมังคุดเนี่ยถ้าเป็นมังคุดคุณภาพเนี่ยคือเราต้องเก็บลูกที่อยู่บนต้นทีละลูกทีละลูกทีละลูกต้นหนึ่งประมาณหลายร้อยลูกอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: เราต้องแบบครั้งหนึ่งเราก็สอยทีละลูกทีละลูกทีละลูกเงี้ยค่ะเก็บมังคุดก็อาจจะปวดเมื่อยตามร่างกายบางทีอ่ะเหมือนกับว่าเราไม่รู้เป็นไข้หรือเปล่าแต่ว่าการไปเก็บมังคุดนี่ดิฉันเป็นประสบการณ์โดยตรงคือรู้สึกปวดเมื่อยแน่นอนนะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันแล้วก็ขอให้แบบว่าขายได้ในราคาที่ดีก็แล้วกัน
0: โอเค
1: นะสำหรับใครช่วงนี้นะคะ
0: นะคะ
1: ค่ะเวลาหมดแล้ว
0: น่าเสียดายจังเลยค่ะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ในรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายนนี
7: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงจึงประกาศแจ้งเตือนประชาชนใน6จังหวัดภาคใต้ได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในช่วงระหว่างวันที่3ถึง8มิถุนายนนี้สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงได้แก่จังหวัดระนองในอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและกระเปอจังหวัดพังงาอำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและคูระบุรีจังหวัดภูเก็ตในทุกอำเภอและจังหวัดกระบี่ในอำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมเกาะลันตาเหนือคลองและอ่าวลึกทั้งนี้ปภ.ได้สั่งการให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันทีประชาชนสามารถติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alertและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือผ่านทาง LINE ID @1784DDPM หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนกรมปศุสัตว์ให้เตรียมเสบียงและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมแนะเกษตรกรเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั่วประเทศ
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่กระจายลงพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศพร้อมสำรองเสบียงอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับจัดทำแผนอพยพสัตว์ไปยังจุดพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยด้านนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ เน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากพบอาการซึมมีไข้หรือตาผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมแนะนำให้จัดการโรงเรือนให้สะอาดป้องกันฝนสาดและสำรองอาหารสัตว์ไว้ล่วงหน้าทั้งนี้หากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านสายด่วนโทรศัพท์063-225-6888หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลมาเลเซียเดินหน้าโครงการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยกว่า 200,000 คนเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานสำนักข่าว CNA รายงานว่ารัฐบาลมาเลเซียเดินหน้าโครงการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยในประเทศกว่า 200,000 คนโดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลชีวมิติไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ลี้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังเปิดทางให้ผู้ลี้ภัยที่มีอายุระหว่าง20ถึง40ปีสามารถเข้าทำงานในภาคธุรกิจที่กำลังขาดแคลนแรงงานนายไซฟุดดินนาซูชันอิสมาอิลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซียเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ลี้ภัยที่จะรับการขึ้นทะเบียนแล้วมากกว่า 4,000 คนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นช่องทางการขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรในมาเลเซียด้านสถาบันเพื่อประชาธิปไตยและกิจการเศรษฐกิจของมาเลเซียประเมินว่าการเปิดโอกาสให้ผู้ลี้ภัยทำงานอย่างถูกกฎหมายอาจช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของมาเลเซียราว750ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา5ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร 076-421-055

0: พระบารมีเรืองรองผ่องทั่วล่าปวงประชาน้อมใจถวายสีทรงเปี่ยมด้วยเมตตาและปราณีคู่ธานีจักรีวงศ์ดำรงไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายพงศกรชุมเปียเกษตรอำเภอกระปงพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระปง
1: พระมิ่งฟ้าผู้องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางอาพรบุญสงประมงอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอตะกั่วป่า
2: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมไม้พร้อมไม้อะไรอะไรมู่มู่มามากากาไก่มู่เอาใหญ่เอียดมู่มามากากาไก่ไก่มู่เอาใหญ่ซ่ามู่มาไก่กามู่เกมอะไรนกุ้ง
3: อยากจัง
4: นกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล่ะหลักจะพาเล่นเอง
3: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
5: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะรวมประชาสัมพันธ์
7: อันตรายอันตรายถึงชีวิตถ้าไม่คิดป้องกันภัยจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยสุขภาพดีต้องปฏิบัติดังนี้ 1. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันปกปิดร่างกายให้มิดชิด 2. อ่านฉลากสารกำจัดศัตรูพืชและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. ยืนเหนือลมเมื่อฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช 4.อย่ากินอาหารหรือสูบบุหรี่ขณะฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช 5. หลังฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชรีบอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 6. ขุดหลุมฝังภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืชที่ใช้แล้วให้มิดชิด 7. ลดละเลิกใช้สารกำจัดศัตรูพืชเกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยห่วงใยสิ่งแวดล้อมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
8: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
9: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
8: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
9: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
8: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

คนดอกแยะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าจัดระเบียบตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในยุคดิจิทัลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าจัดระเบียบตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในยุคดิจิทัลหลังพบการลักลอบจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรยกระดับการทำงานของสารวัตรเกษตรไซเบอร์ควบคู่กับการส่งเสริมโครงการ Q-Shop และ Q-Factory เพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าเกษตรไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานพร้อมย้ำว่าแม้ช่องทางออนไลน์จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าแต่ก็เป็นช่องทางที่ถูกใช้ในการจำหน่ายสินค้าปลอมสินค้าไม่ได้มาตรฐานและสินค้าผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรความปลอดภัยของผู้บริโภคและภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกทางนี้เกษตรกรและประชาชนที่พบการจำหน่ายปุ๋ยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่สงสัยว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสผ่านสารวัตรเกษตรไซเบอร์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0955265775หรือ0990973355ชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้ายกระดับทักษะ AI สร้างแรงงานคุณภาพรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่
7: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าปัจจุบันแรงงานจำเป็นต้องพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้ AI ควบคู่กับการเสริมทักษะภาษาและการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสใหม่ๆในสายอาชีพโดยในปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินโครงการยกระดับผลิตภาพและการพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือ D-Workforce ตั้งเป้าพัฒนากำลังคน 10,000 คนและในเดือนมิถุนายนนี้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหลายแห่งกำลังเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรด้าน AI และดิจิทัลเพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตผู้สนใจยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลและผ่านระบบ DST Online Training ซึ่งเปิดให้เข้าศึกษาได้ตลอดเวลานิตยาคุณสิมรายงาน
5: บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองลงพื้นที่พบปะประชาชนพร้อมนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาปากท้อง
8: เริ่มต้นที่พรรคประชาธิปัตย์นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่ซอยรามคำแหง53เขตวังทองหลางร่วมรับฟังปัญหาการจราจรติดขัดและหาบเร่แผงรอยกีดขวางทางเท้าโดยนายชัยวัฒน์เปิดเผยว่าพรรคมีแนวทางพัฒนานโยบายค้าขายง่ายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผู้สัญจรและผู้ค้ารายย่อยโดยเสนอให้กทม.สำรวจพื้นที่ศักยภาพมาพัฒนาเพื่อร่วมจัดตั้งศูนย์อาหารราคาประหยัดในชุมชนด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคลงพื้นที่เขตพญาไทและเขตหลัก4ติดตามมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ยังตกหล่นจากสิทธิประโยชน์ภาครัฐพร้อมรับฟังปัญหาเรื่องทางเท้าน้ำท่วมและการลอกท่อระบายน้ำโดยพรรคมีแนวคิดที่จะนำที่ดินที่ยังพัฒนาไม่เต็มศักยภาพมาเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ลงพื้นที่ย่านวังหลังเขตบางกอกน้อยเพื่อพบปะประชาชนและแจกเอกสารแนะนำนโยบายซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นโดยนายชัชชาตินำเสนอแผนงานต่อเนื่องในพื้นที่วังหลังที่เคยจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วโดยจะมุ่งเน้นการปรับปรุงทางเดินเท้าให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
10: เฉลิมพระชนมพรรษามงคลสมัยเทิดไทยองค์ราชินีสีเขตล่าถวายพระพรทั่วแผ่นแดนประชาทีคายุกาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอธิชาติสุขสวัสดิ์ปศุสัตว์อำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตะกั่วป่า

0: พระบารมีเรืองรองผ่องทั่วล่าปวงประชาน้อมใจถวายสีทรงเปี่ยมด้วยเมตตาและปราณีคู่ธานีจักรีวงศ์ดำรงไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายพงศกรชุมเปียเกษตรอำเภอกระปงพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระปง
1: เฮ้ยช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
2: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
1: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
2: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
1: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
3: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5 ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: 德高巴广播电台自由上班FM 90.25 兆赫
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าเพื่อนคู่คิดมิตรแท้ตลอดไปติดต่อสอบถามโทร076-421-055
2: Watch your step, oh na na na na step. Watch your step, watch your step.
3: คลื่นสายวัยทีน
1: เพราะวัยของคุณ
0: คือวัยของเรา
1: หมุนคลื่นมาฟังเราได้ที่
0: สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลื่นใสไวทีนค่ะทุกวันพุธเวลา 15:07 น.ถึง 16:00 น.ค่ะวันนี้เนี่ยหลายๆท่านก็คงจะรู้ว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเนาะของประเทศไทยเราเลยนั่นเองนั่นก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดานั่นเองค่ะเป็นพระราชินีที่พวกเราทุกคนพวกเราชาวไทยทุกคนรักนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยมาพบกับตั๊กคนเดียวอีกแล้วเพราะว่าคู่หูของตั๊กนั่นก็คือกุ๊กกิ๊กนั่นเองไม่ว่างมีกิจวัตรประจำวันงานต่างๆให้ทำใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเรามาอัปเดตกันสักหน่อยว่าเรามาทำอะไรกันเรามีอะไรกันบ้างซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะรู้ว่าโรงเรียนได้ทำการเปิดแล้วค่ะเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆเลยค่ะก็คือว่าพอเปิดโรงเรียนใช่ไหมคะเป็นม.6ที่เหนื่อยพอสมควรเลยเหมือนคุณครูเขาจะพยายามอัดเนื้อหาให้ตอนช่วงเทอมแรกๆช่วงต้นเทอมเพื่อที่ว่าตอนปลายเทอมเราเข้ามหาลัยจะได้ไม่เหนื่อยไปมากกว่านี้ค่ะเพราะไหนจะทำพอร์ตเอ่ยทำงานเอ่ยกิจกรรมนู่นนั่นนี่เก็บพอส่งพอร์ตหรือไม่ก็ไปสอบทีแกททีแพทเอเลเวลหรืออย่างตาก็อาจจะต้องแบบไปสอบเฮดเอ็ดเคก็อย่างที่ได้บอกไปเมื่อหลายๆอาทิตย์ก่อนนั่นเองค่ะว่าระบบ TCAT เนี่ยได้เพิ่มกิมมิกเล็กๆขึ้นมาจากที่ตอนแรกบอกว่าอาจจะมีการเป็นทำพอร์ตฟอริโอพร้อมกับ My TCAT ฟอริโอด้วยตอนนี้ทางทปอได้ประกาศออกมาแล้วว่าเราจะใช้ระบบ TCAT ฟอริโอนั่นเองค่ะก็คือว่าเราจะใช้ TCAT ฟอริโอแบบฟอร์มธรรมดาธรรมดาไม่ได้ตกแต่งสีเพิ่มความเท่าเทียมกันนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ส่งเข้ามหาลัยกันอย่างเท่าเทียมไม่มีการจ้างพอร์ตหรือใดๆค่ะเอาล่ะแล้วก็อย่างอัปเดตดีกว่าอาทิตย์ที่แล้ววันเสาร์ที่แล้วที่ผ่านมาตักได้ไปทำจิตอาสากับมูลนิธิเรียกว่าอะไรสถานสงเคราะห์สถานสงเคราะห์ทานน้ำใจค่ะเป็นกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนในห้องรวมกับห้องเก้าบ้างอะไรอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกที่แบบตื้นตันมากเป็นการได้โชว์สกิลของเราว่าเอ้ยตักนันทนาการได้นะเป็นความรู้สึกที่แบบฉันนันทนาการได้ฉันทำได้ฉันรู้สึกดีมากๆเลยค่ะเป็นอะไรกิจกรรมเล็กๆน้อยๆกิมมิกน่ารักน่ารักก็ไปให้ความรู้น้องๆมีฐานภาษาจีนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ถ้าฐานภาษาจีนก็ให้น้องๆเนี่ยหยิบช้อนใช่ไหมคะตักลูกปิงปองแล้วตรงลูกปิงปองเนี่ยจะมีคำภาษาจีนอยู่แล้วก็ให้น้องๆโยนลงใส่ถาดไข่แล้วก็อ่านคำภาษาจีนนั้นส่วนฐานวิทยาศาสตร์ก็เป็นลูกโป่งน้ำค่ะลูกโป่งหลากสีเลยแล้วก็เอาสีเนี่ยจิ้มเข้าไปที่ลูกโป่งแล้วก็บอกน้องๆว่ามันไม่แตกนะเพราะว่าเป็นแรงหน่วงอะไรต่างๆบลาๆๆอันนี้ตักก็ไม่รู้ส่วนฐานคณิตศาสตร์จะใช้ความสามัคคีก็คือเราจะดึงเชือกกัน4คนค่ะแล้วก็เอาเชือกเนี่ยตรงเชือกเนี่ยจะผูกกับแก้วใช่ไหมคะพอเชือกผูกกับแก้วปุ๊บตรงแก้วจะมีหมายเลขอยู่พร้อมกับเครื่องหมายบวกลบคูณหารให้น้องๆเอามาคูณกันอย่างพี่ๆบอกว่าผลลัพธ์คือ47ก็ให้น้องๆหาเลขเนี่ยเอามาบวกลบคูณหารกันทำซ้อนกันเป็นแก้วๆส่วนของตั๊กภูมิใจนำเสนอมากตั๊กอยู่ฝ่ายนันทนาการค่ะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีแล้วก็สนุกมากๆด้วยแถมได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆแล้วก็เพื่อนห้องเดิมเนี่ยสนิทกันมากขึ้นด้วยค่ะเป็นความรู้สึกที่ว่าเราได้ทำสิ่งดีๆให้กับคนหลายๆคนมันรู้สึกว่าเราตื่นตันใจมากที่เราได้เอาของอะไรเนี่ยไปให้น้องๆเขาไปให้ความรู้น้องๆที่สถานสงเคราะห์น่ารักมากเลยค่ะเป็นน้องๆที่พูดเก่งกันมากกล้าแสดงออกมากเป็นคนที่คุยกันเก่งมากมีน้องๆเข้ามากอดด้วยรู้สึกว่าแบบฉันอยากทำอะไรอย่างนี้อีกนั่นก็เป็นกิจกรรมจิตอาสาหนึ่งค่ะเราสามารถเอาไปใส่ในชั่วโมงจิตอาสาของกยศ.ได้แล้วก็เอาไปใส่ในพอร์ตฟอลิโอได้นอกเหนือจาก2อย่างนี้แล้วเราก็ยังได้ว่าให้น้องๆเขาได้ขนมได้ร่วมสนุกทำให้น้องๆเขามีความสุข

เพิ่มขึ้นในทุกๆวันนั่นเองค่ะแล้วอีกไม่นานนี้ตั๊กก็รู้สึกว่าตัวตั๊กเองอ่ะอยากจะไปทำปลูกป่าชายเลนถ้าเกิดมีผู้ใหญ่ใจดีที่ไหนสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะตั๊กอยากจะทำจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเก็บขยะริมทะเลตั๊กรู้สึกว่าการที่เราอยู่บนโลกนี้ค่ะเกิดมาแล้วเราก็ควรจะรักษาโลกนี้ให้ดีด้วยเพราะธรรมชาติเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับมนุษยชาติมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาแล้วค่ะพอมีพลาสติกขึ้นมาเต่ามะเฟืองกินเข้าไปติดคออาจจะเดสมอลเล่ก็เป็นได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนอนุรักษ์ทางทะเลอนุรักษ์ป่าไม้อนุรักษ์สัตว์ถ้าจำไม่ผิดเหมือนว่าจะมีสัตว์ตัวหนึ่งที่เพิ่งค้นพบใหม่เลยที่ไทยแต่ก็กำลังจะสูญพันธุ์แล้วเอาเป็นว่าสัตว์ตัวนั้นจะเป็นอะไรเจอกันในช่วงหน้าค่ะไปฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ

ค่ะแล้วก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2กันแล้วจำได้ไหมคะว่าช่วงแรกก่อนที่เราจะขึ้นเพลงเนี่ยเรากำลังพูดถึงว่ามีสัตว์ที่สูญหายไปใช่ไหมคะกำลังจะสูญพันธุ์ตั๊กไม่ได้พูดถึงว่าจะเป็นสัตว์ที่พวกเราเคยเห็นแล้วอันนี้เป็นอันใหม่เลยค่ะนั่นก็คือสัตว์ที่พบได้น้อยมากไม่มีสายพันธุ์ใกล้เคียงกันเท่าไหร่ค่ะนั่นก็คือสัตว์ที่มีชื่อว่าซาวราค่ะหรือรู้จักกันในชื่อวัวหูกวางค่ะมีฉายาว่ายูนิคอร์นแห่งเอเชียเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หายากและลึกลับที่สุดในโลกเลยค่ะนักชีววิทยาไม่เคยพบเห็นพวกมันตัวเป็นๆในป่าเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะพบเป็นซากมากกว่าข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลสำคัญของซาวราเลยการค้นพบเนี่ยค้นพบครั้งแรกในปี1992หรือพุทธศักราช2535โดยนักวิทยาศาสตร์พบซากของมันในอุทยานแห่งชาติหูกว่างถิ่นที่อยู่พบได้เฉพาะในป่าดิบชื้นตามแนวเทือกเขาอันนามบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศลาวและเวียดนามเท่านั้นลักษณะทางกายภาพรูปร่างคล้ายแพะผสมเลียงผาตัวสีน้ำตาลมีลายสีขาวบนใบหน้าและมีเขายาวเรียวตรงสูงสุดถึง50เซนติเมตรทั้งตัวผู้และตัวเมียน้ำหนักประมาณ80ถึง100กิโลกรัมสถานะการอนุรักษ์จัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งโดยคาดว่าอาจเหลืออยู่ในธรรมชาติไม่ถึง50ถึง750ตัวค่ะช่างเป็นสัตว์ที่น่าทึ่งมากจริงๆเลยค่ะเป็นสัตว์ที่หายากมากๆเลยในยุคสมัยนี้ตัวตักเองตักก็ได้ไปรู้ข่าวนี้มาจากช่องหนึ่งใน TikTok เป็นช่องที่พี่เขาจะพูดถึงเกี่ยวกับว่าสัตว์ใกล้สูญพันธุ์สัตว์สูญพันธุ์แล้วหรือว่ากำลังอยู่ในการอนุรักษ์เป็นข้อมูลยิบย่อยที่หาได้จาก TikTok นั่นเองค่ะเผื่อใครสนใจนะคะสามารถไปหาดูได้ตาม TikTok เลยค้นหาก็ได้ค่ะค้นหาคำว่าสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เดี๋ยวช่องพี่เขาก็จะขึ้นมาเองเป็นช่องที่ให้ความรู้ดีมากเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ตักอยากจะคุยกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมวันนี้นั่นก็คือแนวคิดเรื่องอิคิไกค่ะอีกครั้งนะคะอิคิไกซึ่งเป็นแนวคิดและทฤษฎีมาจากญี่ปุ่นค่ะคนที่อายุประมาณ100ปีหรือ200อ่ะอาจจะมีไม่ถึงอาจจะ100กว่าๆประมาณนี้ค่ะซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยมีคนที่อายุ100กว่าๆเป็นคนที่ติดInnet World Record ซึ่งเป็นคนที่อายุเยอะที่สุดในโลกนั่นเองค่ะส่วนใหญ่เนี่ยญี่ปุ่นเขาจะใช้ทฤษฎีอิคิไกค่ะเรามาฟังคำอธิบายของตั๊กเล็กๆน้อยๆกันดีกว่าว่าทฤษฎีอิคิไกเนี่ยคืออะไรนะคะคือปรัชญาการดำเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่แปลตรงตัวว่าเหตุผลของการมีอยู่ค่ะถ้าตั๊กจำไม่ผิดจากที่ตั๊กฟังมาเมื่อเช้าเนี่ยทฤษฎีอิคิไกเกิดขึ้นจากการที่มีคนมาเขียนหนังสือค่ะจริงๆมีมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมาบูมเพิ่งมาเป็นที่รู้จักกันเมื่อไม่นานมานี้เป็นคนคนนึงที่เป็นพนักงานออฟฟิศค่ะเขากำลังตั้งคำถามกับชีวิตว่าเราเกิดมาทำไมนะตักเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยมีคำถามนี้ค่ะว่าเราเกิดมาทำไมนะบางทีตัวตักเองตักก็ตั้งคำถามว่าจริงๆเราตักเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรใช้ชีวิตกินนอนเที่ยวแล้วก็กลับสู่ผืนดินผืนน้ำผืนป่าเราแค่มาผลาญทรัพยากรหรือเปล่ามันก็มีคำถามแบบนี้ผุดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีมนุษยชาติก็อาจจะไม่มีระบบนิเวศที่ดีค่ะเอาเป็นว่าเหตุผลของการมีอยู่เหตุผลของการมีชีวิตอยู่เนี่ยเกิดจากการเขียนหนังสืออันนี้คือสิ่งที่ตั๊กได้รับรู้นะคะมีคนนึงเอาทฤษฎีนี้มาเขียนหนังสือเพราะว่าเขาตั้งคำถามพอเขาตั้งคำถามแล้วเขาก็ได้ยินเพื่อนคนหนึ่งพูดถึงทฤษฎีอิคิไกขึ้นมาเขาก็เลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะเรามาฟังกันอีกสักหน่อยนะคะทฤษฎีอิคิไกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เลยแต่คือสิ่งเล็กๆในทุกๆวันค่ะที่ทำให้เราเนี่ยอยากตื่นนอนในทุกๆเช้าด้วยความสุขและความคาดหวังค่ะคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยอาจจะกำลังขับรถอยู่ทำงานอยู่หรือว่าอาจจะฟังเรื่อยๆนอนฟังเป็นพอดแคสต์สั้นๆค่ะก็อยากจะมาแนะนำว่าทฤษฎีอิคิไกเนี่ยเหมือนการที่เราตื่นมาตอนเช้าเรารู้สึกยังไงเช้านี้เราอยากทำอะไรในโลกนี้นะคะในโลกของโลกโซเชียลเนี่ย
เรามักจะไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองสักเท่าไหร่เลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเสียงของโทรศัพท์เอ่ยเสียงเพลงเอ่ยทุกอย่างจะดังมากเลยมีน้อยคนมากๆที่จะรู้ว่าเราอยากทำอะไรค่ะเช้าวันนี้เนี่ยเราตื่นมาแล้วเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะออกไปวิ่งไหมหรือว่าเราอยากจะออกไปทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆไปโลดโผนไหมมันก็เหมือนการที่ว่าอย่าลืมตัวเองในอดีตค่ะบางคนเนี่ยเป็นเด็กอยากจะเป็นนักวิ่งอวกาศอยากเป็นคนขับรถไฟอยากจะทำงานนั้นทำงานนี้พอโตมาสังคมค่อยๆพูดกับเราว่าเออบางทีความฝันของเราอาจจะใหญ่ไปการที่โดนพูดอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้ค่ะแต่พอเรายอมรับความจริงแล้วเราก็อย่าลืมตัวตนของเราในอดีตนั่นเองว่าเราเคยอยากเป็นอย่างนี้นะฉันอยากทำอย่างนี้ลองปลดปล่อยตัวเองจากกรอบที่เรียกว่าผู้ใหญ่ดูค่ะทุกคนมีเด็กอยู่ในร่างของตัวเองพาตัวเองออกไปวิ่งเล่นโดยที่ไม่สนสายตาใครบ้างสำหรับตักรู้สึกว่าการเป็นผู้ใหญ่มันแค่มีวุฒิภาวะขึ้นเราอยากทำอะไรเราก็แค่ทำตราบใดที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นค่ะเรามาวกกับทฤษฎีอิคิไกกันต่อนะคะทฤษฎีอิคิไกเนี่ยคือการเดินทางจากจุดเริ่มต้นสู่บทสรุปสุดท้ายของปรัชญานี้ค่ะเรามาคุยกันดีกว่าเนาะจุดเริ่มต้นเนี่ยแผนภาพวงกลม4วงจุดเริ่มต้นของการค้นหาอิคิไกมักเริ่มต้นจากการสำรวจจุดร่วมของวงกลม4วงในชีวิตหากเราสามารถหาจุดกึ่งกลางที่ทั้ง4วงนี้ซ้อนทับกันได้นั่นคือพื้นที่ของอิคิไกค่ะวงที่1สิ่งที่คุณรักไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่กำลังดูไลฟ์สดทางสวทตะกั่วปายอยู่เนี่ยมีสิ่งที่รักไหมคะเอาแบบเราไม่จำเป็นต้องทำตามหน้าที่เราไม่จำเป็นต้องออกไปทำงานเอาสิ่งที่เรารักจริงๆอย่างวาดรูปทำอาหารหรือก็ปั่นจักรยานอะไรอย่างนี้ค่ะวงที่สองสิ่งที่คุณถนัดบางคนอาจจะถนัดแบบวาดรูปเขียนนิยายพูดอย่างตักก็ได้หรือว่าเป็นอะไรง่ายๆอะไรอย่างนี้วงที่3สิ่งที่โลกต้องการค่ะคือมันมีประโยชน์ต่อเราแล้วมันมีประโยชน์กับคนอื่นหรือเปล่าอย่างการที่ตักมาพูดตรงนี้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นอิคิไกเล็กๆของตักก็ได้ว่าโอเคฉันตื่นมาฉันมีความสุขแล้วที่ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็ได้พูดแลกเปลี่ยนทางช่วงอายุวัยได้มาสถานีทำงานคุยกับพี่ส้มคุยกับพี่ๆสวททุกคนสวัสดีพี่ๆแล้วก็ได้รู้สึกว่าเออมีคนซัพพอร์ตเรามีคนให้พื้นที่เราได้โชว์ความสามารถที่เรามีกับการมาแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ฟังทุกท่านมาแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองต่างๆของเด็กอายุ18กับผู้ใหญ่หลายๆคนตักรู้สึกว่ามันเป็นลาภอันประเสริฐมากค่ะที่เราได้รู้จักคนหลายรูปแบบคนหลายอาชีพเราเอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่เราอยากจะไปอยู่กับผู้คนที่เราอยากจะเป็นไปอยู่กับคนที่นิสัยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสุดยอดไปเลยคนคนนี้โคตรเป็นไอดอลเลยเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่เราสิแต่เป็นอะไรที่ทำให้ตั๊กรู้สึกว่าชีวิตเรามันมีคุณค่ามันมีแบบอะไรให้ทำเต็มไปหมดเลยไม่ใช่ว่าโอ้วันนี้ต้องทำงานอีกแล้วโอ้วันนี้ต้องไปโรงเรียนอีกแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ก็มีบ้างค่ะแต่ก็สนุกไปกับมันเอนจอยไปกับมันไม่คิดมากเอนจอยไปกับมันเรื่อยๆวันนี้ฉันไปโรงเรียนฉันไปเล่นกับเพื่อนนะฉันไปเอาความรู้ฉันไปเล่นกับเพื่อนฉันไปคุยบ้างไปดีท็อกตัวเองออกจากความเครียดความกดดันเหมือนเขาเรียกว่าการที่พอเราจบจากจุดนั้นเราก็ถอดหัวโขนออกมาได้เลยให้เรารู้สึกดีขึ้นค่ะส่วนวงกลมที่4เนี่ยสิ่งที่สร้างรายได้ให้คุณสิ่งที่สร้างรายได้ให้ก็บางทีโตไปตักอาจจะไปเป็นนักพูดอาจจะเป็นเหมือนพี่อ้อยพี่ชอดหรือไม่ก็อาจจะไปทำคลิปลง TikTok พูดปรัชญาโน่นนั่นนี่สิ่งที่เจอมาตลอดเวลาให้คนที่รู้สึกแบบเดียวกันนะคะได้เข้ามาฟังแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่บนโลกใบนี้นะอะไรแบบนั้นค่ะบทสรุปส่งท้ายเนี่ยแก่นแท้ที่มากกว่างานนั่นก็คือไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ค่ะ
อิคิไกอาจเป็นแค่การได้จิบกาแฟอุ่นๆในตอนเช้าการได้รดน้ำต้นไม้หรือการได้เห็นรอยยิ้มของลูกค่ะการอยู่กับปัจจุบันคือการมีความสุขกับสิ่งเล็กๆตรงหน้าไม่จมอยู่กับอดีตและไม่กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงค่ะสำหรับตักรู้สึกว่าประโยคนี้เนี่ยมันแอบคล้ายๆกับคำสอนของพระพุทธศาสนาเลยนั่นก็คือการที่ว่าเราอยู่กับปัจจุบันอดีตผ่านไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงคาดเดาไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือปัจจุบันค่ะปัจจุบันไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ชั่วโมงนี้ไม่ใช่นาทีนี้แต่ปัจจุบันคือสิ่งณขณะนั้นตอนนี้สิ่งที่ตากำลังพูดกำลังเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนั่นก็คือปัจจุบันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังฟังตักอยู่นั่นก็คือปัจจุบันค่ะส่วนความยืดหยุ่นและการเติบโตเนี่ยอิคิไกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงวัยค่ะสิ่งที่เป็นอิคิไกของเราในวัย20อาจไม่ใช่สิ่งเดียวกันในวัย60ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตค่ะชีวิตทุกคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นความชอบวันหนึ่งเราอาจจะเคยชอบคนคนหนึ่งมาเคยชอบมากๆเลยแต่ว่าวันนี้เราไม่ชอบเขาแล้วก็เป็นไปได้อาจจะสนิทกับคนคนหนึ่งมากๆแต่มาวันนี้เราไม่สนิทกันแล้วก็มีค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าอย่าไปยึดติดเลยสิ่งของวันหนึ่งมันก็จะแตกสลายอย่าไปยึดติดกับมันเลยเพื่อนถ้าเกิดยึดติดมากไปเขาก็จะไม่มีชีวิตของตัวเองเราเองก็จะไม่มีชีวิตของตัวเองจะทำให้มันเครียดไปเปล่าๆค่ะส่วนสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่ายึดติดกับชีวิตของเราในณขณะนี้เราสามารถตายได้ทุกเมื่อค่ะเราอาจจะเดินออกไปแล้วก็โอ้โดนรถชนเราอาจจะนั่งอยู่แล้วก็โอ้เจ็บหัวใจจังเลยหัวใจวายแล้วเราก็ลาโลกนี้ไปค่ะโดยบางทีเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยกับโลกใบนี้อาจจะเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่พยายามใช้ชีวิตของตัวเองมีความทุกข์มีเรื่องราวมีความสุขเป็นของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้เราจะเล่าใครไปคนที่เข้าใจตัวเรามากที่สุดก็คือตัวเราเองค่ะไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าจะลืมตัวเองแค่ไหนตักอยากบอกว่ากลับมามองตัวเองแล้วรักตัวเองให้มากขึ้นค่ะต่อให้จะมีหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่แต่ก็อยากให้กลับมารักตัวเองให้มากค่ะในความรู้สึกของตั๊กหลังจากที่ตั๊กอายุ 17-18 ก็คือขึ้นม.ปลายขึ้นมาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองจัดการชีวิตตัวเองได้ค่อนข้างดีแล้วรู้สึกดีที่ตั๊กพาตัวเองเข้ามาอยู่ในจุดที่ว่ามาทำงานที่สถานีวิทยุมาเจอพี่ๆที่ใจดีมาฟังคำพูดของพี่ๆที่อาวุโสกว่าแล้วให้ความรู้แก่เรามันเป็นความรู้สึกที่ว่าสิ่งล้ำค่ามากมากหาได้ยากมากๆถ้าเกิดตักเอาตัวเองไปในจุดนั้นได้ตักก็จะรับฟังคำพูดต่างๆเอามาปรับใช้ตรงไหนไม่ดีเอามาปรับแนวคิดตรงไหนเอ้ยมันโดนใจจังเอามาพูดเอามาคิดเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันถ้าพูดถึงเรื่องแม่ที่พูดไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะตักรู้สึกว่าตักโตขึ้นแล้ววันนี้โตขึ้นมากแล้วไปปล่อยให้พ่อแม่ได้มีชีวิตเป็นของตัวเองให้พ่อแม่ได้ใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเพราะตลอด18ปีของตั๊กที่ผ่านมาที่มีพ่อแม่เลี้ยงดูเนี่ยพ่อแม่ก็เหนื่อยมากแล้วท่านแทบจะไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองเลยวันๆทำแต่งานจนวันนึงตั๊กคิดได้แล้วก็พูดกับพ่อแม่ไปว่าออกไปเที่ยวบ้างนะออกไปเที่ยวได้แล้วนะหรือไม่ก็ออกไปเดทกันบ้างด้วยความที่ว่าตั๊กก็สนิทกับพ่อแม่พอสมควรเลยก็พูดกับท่านเชิงหยอกล้อว่าออกไปเดทกันออกไปเที่ยวด้วยกันบ้างความรักจะได้ยืนยาวเอาละค่ะหลายๆครั้งนะคะคนเราอาจจะลืมความเป็นตัวเองบ้างแต่อย่าลืมนะคะว่าทุกคนมีเด็กอยู่ในตัวอยากจะพูดถึงกิมมิกอิคิไกอีกนิดนึงค่ะอิคิไกเนี่ยถ้าพูดในญี่ปุ่นก็คือการที่เราคิดแบบอิคิไกมันก็มีส่วนนิดนึงว่าทำให้ชีวิตของเราได้ยืนยาวขึ้นนั่นก็คือมีจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าโอกินาวะคือ1ใน5พื้นที่ของโลกที่มีประชากรอายุเกิน100ปีในสัดส่วนที่สูงมากๆเลยค่ะและผู้สูงอายุที่นี่เนี่ยนะคะยังมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและกระฉับกระเฉงซึ่งนักวิจัยพบว่าเคล็ดลับความสำเร็จ
คือการที่พวกเขาเนี่ยมีอิคิไกค่ะหรือเหตุผลในการตื่นนอนในทุกๆวันบางคนตื่นมาเพื่อที่ว่าไปเล่นกับหลานดีกว่าอะไรอย่างนี้ความหมายของอิคิไกในวิถีคนโอกินาวาเนี่ยสำหรับคนที่นี่นะคะอิคิไกไม่ใช่เรื่องของหน้าที่การงานหรือเงินทองแต่เป็นสิ่งที่เรียบง่ายเช่นการได้ดูแลสวนพักการได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้านหรือการได้ทำหน้าที่ในชุมชนค่ะจะพูดง่ายๆก็คืออยู่กับปัจจุบัน อยู่กับปัจจุบันค่ะอิคิไกของคนโอกินาวาเนี่ยสุดท้ายแล้วมาพูดกันตรงที่ว่าอายุ100ปีเป็นเหมือนคำอวยพรก็จริงค่ะแต่ก็เป็นเหมือนคำสาปเหมือนกันต้องมาเห็นลูกตัวเองเสียชีวิตต้องมาเห็นคนที่รักจากไปโดยที่ตัวเองยังมีอายุยืนยาวขึ้นบางทีก็เลี้ยวแรงกำลังก็ไม่ค่อยจะมีแล้วเป็นเหมือนคำสาปและคำอวยพรในเวลาเดียวกันค่ะในช่วงนี้ก็ไปฟังเพลงพอๆกันอีกสัก 2-3 เพลงค่ะแล้วพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ

ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วเป็นช่วงที่ว่าเราจะมาสรุปข้อมูลความรู้กันนะคะวันนี้ก็เราได้พูดถึงเรื่องของอิคิไกแล้วก็สัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วใช่ไหมคะเรามาจบสรุปกันอย่างสวยงามกันดีกว่านั่นก็คือการที่เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลูกหลานไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยพรุ่งนี้จะมีกินหรือเปล่าหรือว่าอุ๊ยเมื่อวานฉันอดอยากมาแล้วเราแค่ภูมิใจกับปัจจุบันที่เราทำได้ดีค่ะแค่วันนี้เรามีกินก็โอเคแล้วถ้ากังวลมากไปก็จะทำให้สุขภาพเราเสียแต่ถ้าเกิดไม่กังวลอะไรเลยก็อาจจะทำให้ชีวิตเราไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่วันนี้เนี่ยมาพบกับความรู้สึกที่ให้ความรู้สึกกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านในพอดแคสต์ที่มีชื่อว่ารายการขึ้นใส่ไวทีนค่ะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าทุกวันพุธเวลา 15:07 น.ถึง 16:00 น.ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกองบัญชาการกองทัพไทยยืนยันภาพช่องว่างระหว่างรั้วชายแดนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนเป็นงานที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีปรากฏภาพช่องว่างระหว่างรั้วชายแดนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเป็นงานก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ
6: ์พลตรีวิทัยรายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีมีการโพสต์ภาพแนวรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีผ่านสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งปรากฏช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างแนวกำแพงว่าภาพที่ปรากฏไม่ได้เป็นการจัดทำช่องทางหรือประตูเข้าออกแต่อย่างใดแต่เป็นกรณีแนวกำแพงที่ยังไม่เชื่อมต่อกันสมบูรณ์เช่นจุดที่เป็นประเด็นพบว่าแผ่นปูนไม่สามารถบรรจบกันได้พอดีจึงต้องจัดทำแผ่นปูนเพิ่มเติมพร้อมเสริมโครงเหล็กอีก1ชิ้นเพิ่มความแข็งแรงและปิดช่องว่างดังกล่าวทั้งนี้การก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนไม่สามารถใช้วัสดุคอนกรีตปิดทับหลักเขตได้จึงต้องออกแบบโครงเหล็กและแผ่นปูนให้สามารถถอดประกอบได้โดยลักษณะเป็นบานพับเพื่อยกเปิดได้เมื่อจำเป็นต่อการตรวจสอบหลักเขตสำหรับความคืบหน้าโครงการดังกล่าวมีระยะทางรวมกว่า1กิโลเมตร300เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วประมาณ140และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่8จังหวัดเมืองท่องเที่ยวศักยภาพกระตุ้นเส้นทางบินเปิดประสบการณ์ใหม่ Fly and Driveช่วงครึ่งปีหลัง
7: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททประชุมร่วมกับกระทรวงคมนาคมและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับเส้นทางการบินสู่สนามบินภูมิภาคภายใต้แนวคิด3311ครอบคลุม8จังหวัดได้แก่อุดรธานีอุบลราชธานีขอนแก่นกระบี่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์และน่านโดยเตรียมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบ Fly and Drive หรือบินแล้วขับรถเที่ยวตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569นอกจากนี้ททยังเน้นกลยุทธ์สร้างมูลค่าดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงด้วยเครื่องบินน้ำและเครื่องบินส่วนบุคคลพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินเชื่อมต่อผู้โดยสารและสร้างประสบการณ์เดินทางแบบไร้รอยต่อเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ตำรวจเร่งตรวจสอบกรณีร้านค้าในย่านห้วยขวางรับชำระเงินเป็นสกุลหยวนย้ำต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
8: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยเปิดเผยข้อมูลว่ามีร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านห้วยขวางรับชำระค่าอาหารเป็นเงินหยวนและมีการโอนเงินเข้าบัญชีของชาวจีนซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเข้าข่ายการดำเนินธุรกิจในลักษณะทัวร์ศูนย์เหรียญโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานโดยจะต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบด้านจึงจะสามารถยืนยันได้ว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายใดบ้างทั้งนี้ยอมรับว่ากรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและต้องตรวจสอบว่ามีการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการดำเนินการหรือไม่พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งตรวจสอบและกวาดล้างการกระทำความผิดของชาวต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังทั่วประเทศดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: วายอศิรวาทราชยศเป็นบาทบทพระพรใจพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญตวยเทพตรงประทานพระมิ่งขวาคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเจิดฉายเจิดจ้าหาใดพานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสภณเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชารัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชารัมพันธ์ที่5
1: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาพบกับรายการ5แยกข่าวในวันพุธที่3มิถุนายน2569นะคะวันนี้ก็เป็นอีก1วันสำคัญเนื่องในวันพิเศษด้วยนะคะเนื่องในวันพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะซึ่งวันนี้รายการ5แยกข่าวเรามาพบกับคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้คุณผู้ฟังคะวันนี้ทีมงานสวทรนองเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะออกอากาศผ่านทาง FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 KHz นะคะแล้วก็ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน11สถานีค่ะวันนี้ดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและยังมีทีมงานสวทรนองที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะประสานงานบรรณาธิการค่ะทางด้านของคุณอภิสราคงมณีค่ะฝ่ายเทคนิคค่ะคุณอำนาจเกียรติกสิกรคุณธนกรจิตอภิญญากุลคุณธนวัฒน์สุขดาษค่ะควบคุมการผลิตโดยคุณพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอำนวยการผลิตโดยท่านโสพลเขี่ยมการค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้นะคะหลายๆช่วงรายการนะคะกับรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะก็มีทั้งช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานแล้วก็ยังมีในช่วงของกลโกงมิจฉาชีพนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะแต่เนื่องจากวันพิเศษในวันนี้นะคะก็มาพูดถึงภาพรวมของการจัดกิจกรรมทั่วประเทศกันก่อนค่ะมีการจัดกิจกรรมกันตั้งแต่เมื่อวานนี้มีกิจกรรมจิตอาสาแล้วก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมนะคะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองเนี่ยมีการจัดขึ้นในพื้นที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะจากนั้นในช่วงสายๆจังหวัดระนองมีการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบด้วยค่ะในพื้นที่จังหวัดระนองก็มีการจัดขึ้นที่บริเวณฝายน้ำล้นคลองหาดส้มแป้นทางเทศบาลเมืองระนองนะคะโดยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมามีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะโดยมีท่านคณาธิปสุขเจริญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านวิทรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงค่ะในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองประธานในพิธีนะคะได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วยพันธุ์ปลาตะเพียนขาวและปลาบ้าจำนวน 200,000 ตัวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพรปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะและให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศทางน้ำไปจนถึงเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยจังหวัดระนองเองนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องเพื่อจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึก

0: ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยค่ะสามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าช่วงนี้เราไปติดตามในช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันบ้างค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
0: รวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะมาดูกันว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ด้านพลังงานหรือว่าบทบาทของรัฐบาลจะมีการแก้ไขปัญหาหรือว่าการดำเนินการในด้านไหนบ้างค่ะเริ่มกันที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ไปเป็นประธานเปิดงานแล้วก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อนโยบายกระทรวงพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานในอาคารเพื่อลดโลกร้อนค่ะโดยเน้นย้ำถึงบทบาทของการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานภายในอาคารซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญเลยนะคะในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะแล้วก็สร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวอีกด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังบอกนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเดินหน้าในการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานครั้งสำคัญภายใต้เป้าหมาย Net Zero Carbon ปี2550ค่ะซึ่งต้องดำเนินการควบคู่กันไปค่ะทั้งการเพิ่มพลังงานสะอาดและการลดการใช้พลังงานพร้อมกล่าวย้ำนะคะว่า Net Zero เนี่ยไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแต่เป็นความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตและโลกของเรากำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านต้นทุนแรงงานไปสู่การแข่งขันด้านพลังงานและคาร์บอนค่ะนอกจากนี้กระทรวงพลังงานนะคะยังให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐสมาคมวิชาชีพภาคการศึกษาและภาคเอกชนค่ะในการร่วมกันผลักดันมาตรฐานอาคารประสิทธิภาพสูงการส่งเสริมโซลาเซลล์รูฟท็อปนะคะแล้วก็กรีนบิลดิ้งค่ะภายใต้แนวคิด MEA Index เพื่อยกระดับอาคารไทยสู่แนวทางที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่จะเห็นผลด้านประสิทธิภาพด้านพลังงานที่เกิดขึ้นจริงได้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานอาคารนะคะจะเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวสู่อนาคต Net Zero ได้อย่างมั่นคงสำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วสนใจก็สามารถเข้าร่วมงานเดอะว่า Expo 2026ได้ฟรีค่ะจัดขึ้นในระหว่างวันที่3ถึง5มิถุนายน2569นี้ที่ฮอ103ไบเทคบางนากรุงเทพพร้อมร่วมกันสัมผัสเทคโนโลยีที่มีการอัปเกรดอาคารแห่งอนาคตที่จะเปลี่ยนอาคารเก่าให้กลายเป็นโอกาสใหม่ของประเทศไทยและโลกอนาคตแบบยั่งยืนด้วยค่ะไปดูอีกหนึ่งภารกิจแล้วกันนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลด้านพลังงานนะคะทางด้านของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงานก็ได้มีการให้การต้อนรับคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะค่ะในครั้งนี้ท่านเอกนัทเองก็ได้กล่าวเน้นย้ำนะคะว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและหากสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้กับภาคพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะทั้งการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนซึ่งล้วนแล้วแต่มีมิติด้านพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยค่ะซึ่งทางกระทรวงพลังงานเนี่ยไม่เพียงแค่จะมุ่งเน้นเรื่องของการแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานในช่วงที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะแต่ยังมีเป้าหมายสำคัญในการวางรากฐานและการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในอนาคตอีกด้วยค่ะในส่วนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทเนี่ยมีการนำเสนอแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไทยผ่านยุทธศาสตร์5ไอด้วยกันค่ะ5ไอนี้นะคะเขาจะชี้ให้เห็นว่ามีการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านพลังงานนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีจุดแข็งด้านพลังงานทดแทนที่หลากหลายมากๆทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่หากมีการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์รูฟท็อปนะคะจะช่วยปลดล็อกและเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศได้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้ทางสอทก็ยังเน้นย้ำนะคะว่าหากรัฐบาลมีการกำหนดนโยบายด้านพลังงานที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ นี่ก็เป็น2ข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของการ

0: ่าวิกฤตพลังงานไทยในช่วงนี้นะคะก็มีการดำเนินการมาอยู่ตลอดในหลายๆด้านในหลายๆประเด็นด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะช่วงหน้าเนี่ยยังมีเกี่ยวกับเรื่องของกลโกงมิจฉาชีพมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
0: กลับมาในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะปกติแล้วในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมีกลโกงรูปแบบต่างๆที่แบบแตกต่างออกไปคุณผู้ฟังบางทีก็เป็นรูปแบบกลโกงเดิมๆที่มิจฉาชีพเนี่ยเขานำมาเล่าใหม่นำมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนไปเรื่อยๆนะคะหลายคนเนี่ยก็ต้องมีการติดตามอัปเดตข่าวสารกันอยู่ตลอดเวลาค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลโกงที่แบบใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับการเปิดกลโกงมิจฉาชีพในยุคใหม่ที่มีพฤติกรรมในการหลอกซื้อของหรูๆผ่านทางออนไลน์ก่อนที่จะใช้เลข tracking ของพัสดุค่ะแล้วก็ไปฉกพัสดุออกมาโดยที่ยังไม่จ่ายเงินให้กับเจ้าของที่มีการขายของนี้นะคะพฤติกรรมในครั้งนี้ค่ะมีการร้องเรียนจากผู้เสียหายประมาณ60รายทั่วประเทศนะคะพบว่ามีรูปแบบการหลอกลวงหรือว่าพฤติการของการก่อเหตุในลักษณะเดียวกันเลยค่ะคือมิจฉาชีพเนี่ยจะทำการแฝงตัวมาเป็นลูกค้าแล้วก็ติดต่อขอซื้อสินค้าราคาแพงๆก่อนที่จะใช้ช่องโหว่ของระบบขนส่งค่ะนั่นคือการนำเลข tracking เนี่ยไปนำพัสดุออกมาโดยไม่ชอบส่งผลให้เคสล่าสุดค่ะเกิดเหตุที่การนาฬิกาหรูที่มีการตกลงกันว่าจะซื้อขายแต่ยังไม่ได้มีการโอนเงินให้ค่ะทีนี้เนี่ยนาฬิกาหรูเรือนนี้ก็หายไปนะคะโดยที่เจ้าของเองนะคะเขาก็ได้รับความเสียหายทางด้านของหนึ่งในผู้เสียหายก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของเรื่องนี้ค่ะว่าตนเองเนี่ยได้มีการโพสต์ขายนาฬิกาหรูรุ่นหายากผ่านทาง Facebook ก่อนที่จะมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาทาง LINE ค่ะพอติดต่อเข้ามาปุ๊บก็มีพฤติการเหมือนกับนักสะสมของตัวจริงเลยนะคะเขาเข้ามาปุ๊บเขาสอบถามรายละเอียดเชิงลึกว่า serial number ของชิ้นนี้เนี่ยคืออะไรสภาพสินค้าเป็นยังไงประวัติการผลิตหรือการทำให้เกิดความน่าเชื่อถือพอคนขายเขารู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นตัวจริงนะน่าจะเป็นคนที่ชอบสะสมของแบบนี้จริงๆแล้วก็ติดต่อตั้งใจมาซื้อของชิ้นนี้จริงๆอะค่ะถึงแม้ว่าผู้ขายเนี่ยจะตั้งเงื่อนไขเอาไว้ชัดเจนว่าคุณจะต้องทำการโอนเงินก่อน 100% เท่านั้นถึงจะได้ของไปนะคะแต่คนร้ายเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์ในการที่ขอเลข trackingเพื่อยืนยันการจัดส่งว่าเอ๊ะคุณเป็นเจ้าของเนี่ยคุณส่งจริงหรือเปล่าทีนี้เนี่ยเจ้าของเขาต้องมีการไปส่งของก่อนจึงสามารถส่งเลข tracking ให้กับผู้ที่จะซื้อของได้พอได้เลข tracking เรียบร้อยแล้วปุ๊บค่ะเขาไม่ได้ทำการโอนเงิน1ล้านบาทให้กับเจ้าของนะคะแต่ว่าเขานำเลข tracking นี้เนี่ยไปที่พัสดุค่ะเพื่อที่จะนำสินค้าออกมาโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีคุณผู้ฟังประมาณ 5-6 นาทีเท่านั้นค่ะก็สามารถนำของที่เขาติดต่อว่าจะซื้อเนี่ยนำออกมาได้โดยที่เขายังไม่ได้โอนเงินไปให้กับเจ้าของนะคะนี่ก็เป็นช่องโหว่ที่เกิดขึ้นในระบบการขนส่งพัสดุที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามีผู้เสียหายรวมๆกันแล้วประมาณ60รายทั่วประเทศค่ะเขาก็เลยบอกว่ามีการตั้งคำถามจากทนายของผู้เสียหายหลายรายนะคะว่าแล้วบริษัทขนส่งเนี่ยมีการทำงานยังไงทำไมถึงเกิดช่องว่างในลักษณะแบบนี้และการกระทำแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายว่า าสมรู้ร่วมคิดกับคนที่กระทำความผิดด้วยหรือไม่นะคะแล้วก็ทางด้านของผู้เสียหายเองนะคะเขาก็บอกว่าในส่วนนี้เนี่ยทางด้านของบริษัทขนส่งพัสดุเนี่ยอาจจะต้องมีส่วนในการชดใช้ค่าเสียหายให้ด้วยค่ะซึ่งพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้นะคะเกิดขึ้นเยอะมากค่ะแล้วก็มีผู้เสียหายอีกหลายรายเลยที่ยืนยันตรงกันว่ารูปแบบการหลอกลวงเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายนาฬิกาหรูหรือว่าการซื้อขายของอื่นๆที่เป็นในลักษณะของแบรนด์เนมก็ตามนะคะมีอยู่เยอะมากๆในกรณีแบบนี้ค่ะซึ่งโครงสร้างของการหลอกลวงในลักษณะแบบนี้เขาก็มีกลไกในการแบบนี้แหละค่ะติดต่อไปนะคะทำทีสอบถามว่าอยากได้ของชิ้นนี้นาฬิกาหรูหรือว่าแบรนด์หรูต่างๆนะคะแล้วพอติดต่อสอบถามกันไปปุ๊บตกลงว่าจะมีการซื้อขายแล้วก็ทางผู้ขายเองก็ได้ต้องไปส่งของจนออกเลข tracking ออกมาได้พอออกเลขปุ๊บค่ะเขาก็ดำเนินการในการนำเลข tracking นี้เนี่ยไปติดต่อที่พัสดุแล้วก็นำของออกมาโดยทันทีโดยที่ไม่มีการจ่ายเงินแต่อย่างใดค่ะวันนี้ก็มีวิธีการในการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพฤติกรรมของมิจฉาชีพในลักษณะแบบนี้มาฝากกันด้วยนะคะ1เลยค่ะเราจะต้องหลีกเลี่ยงการส่งสินค้าหากยังไม่ได้รับการโอนเงินแบบครบถ้วนอันนี้ก็จะช่วยป้องกันได้ในอีก1ช่องทางนะคะถึงแม้ว่าจะอยากขายมากแค่ไหนแต่เราก็ต้องตรวจสอบให้ดีถ้าเกิดว่าเงินไม่ได้โอนมาเนี่ยก็จะต้องมีการระงับการขนส่งสินค้าไปก่อนค่ะแล้วก็2ไม่เปิดเผยเลข tracking นะคะจนกว่าธุรกรรมจะสมบูรณ์ค่ะ3เลือกใช้บริการขนส่งที่มีระบบยืนยันตัวตนที่รัดกุมมากกว่านี้ค่ะแล้วก็4สามารถติดตามสถานะพัสดุอย่างใกล้ชิดหลังจากมีการจัดส่งเอาไปให้นะคะแล้วก็หากพบความผิดปกติก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีค่ะนี่ก็เป็นพฤติการที่เราได้นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะกลโกงมิจฉาชีพก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการติดตามในทุกๆวันเลยนะคะว่าเขามีกลโกงอะไรใหม่ๆออกมาค่ะและนี่ก็คือกลโกงมิจฉาชีพในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทิ้งท้ายกันไปมาดูภาพรวมของไทยช่วยไทย plus นะคะ60-40สักนิดนึงค่ะบรรยากาศของจังหวัดระนองก็ต้องถือว่าคนใช้จ่ายกันเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะสถิติในการใช้จ่ายของไทยช่วยไทย plus อยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าบาทเกือบๆ3ล้านเลยนะคะทั้งร้านค้าทั่วไปแล้วก็ร้านค้าที่แบบเป็นร้านค้าย่อยๆค่ะถือว่ากระแสตอบรับดีมากนะคะแต่ก็ฝากอีกหนึ่งเรื่องของการกระทำความผิดในลักษณะที่แบบไปแลกเป็นเงินสดนะคะตอนนี้มีการกระจายไปผ่านทางช่องทาง LINE กลุ่มบ้างนะคะหรือช่องทางบอกต่อกันปากต่อปากบ้างต้องบอกว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามีการกระทำเกิดขึ้นจริงต้องถือว่ามีความผิดนะคะมีโทษทั้งปรับเป็นเงินสดแล้วก็มีโทษจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยค่ะก็ต้องติดตามข่าวสารกันให้ดีๆนะคะแล้วก็การกระทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายผิดกฎหมายนอกจากคุณจะต้องถูกตัดสิทธิ์ในทุกโครงการของรัฐบาลแล้วค่ะคุณยังต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวสารที่นำมาฝากในรายการ5แยกข่าวประจำวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทีมงานสวทรนองค่ะก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแต่ว่าในวันพรุ่งนี้กลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวได้ใหม่นะคะพบกับทีมงานสวทภูเก็ตค่ะและในอีกสักครู่นะคะสามารถติดตามรับชมรับฟังนะคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะสวทขอนแก่นเป็นผู้ผลิตรายการค่ะดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ช่วงนี้เชิญติดตามรับชมค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชกรณียกิจในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ผ้าไหมมัดหมี่ในจังหวัดขอนแก่นผ่านโครงการส่งเสริมศิลปาชีพโดยทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านในท้องถิ่นโดยเฉพาะที่อำเภอชนบทซึ่งเป็นแหล่งทอผ้าไหมที่สำคัญหันกลับมาทอผ้าไหมมัดหมี่สร้างเป็นอาชีพและแหล่งรายได้หลักที่มั่นคงแก่ชาวอีสาน
1: มากับใครอ่ะจ๊ะ
2: มากับผู้ใหญ
1: ่อ๋อมากับผู้ใหญ
2: ่กับบ้านกับเมืองลูกหลาน
1: อ๋อจ้ะผ้าเนื้องามออกนะผู้ใดเฮ็ดให้ล่ะ
2: หลานชาย
1: อันนี้ฉันเคยให้ศิลปาชีพลองทำลองทำว่าลายไทยนี่แหละคนไหมพรมหน้าหนาวนี่ดีแล้วขายได้สวยไหมนี่ไหมหลวงใครสอนให้ทอจ๊ะ
2: แม่
1: สอนแล้วแม่ยังอยู่ป่าจ้างยังอยู่นะแล้วทอผ้าสม่ำเสมอหรือเปล่าค่าสมาชิกทอผ้านะพยายามทอแล้วเดี๋ยวรับไหมเอาไปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ยังเฮ็ดไหวไหมนะจ๊ะแล้วบ้านดอนสมบูรณ์เนี่ยตำบลทุ่นจังหันเนี่ยยังมีคนที่สาวไหมและเลี้ยงดักแด้ยังมีหลายบ่มีหลาย
0: ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมทรงจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะที่อำเภอชนบทเพื่อพัฒนาลวดลายให้ประณีตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาโบราณไว้ไม่ให้สูญหายการพัฒนาฝีมือพระองค์ทรงสนับสนุนให้ช่างทอผ้าคิดค้นลวดลายใหม่ๆและปรับปรุงคุณภาพเส้นไหมให้ละเอียดอ่อนขึ้นทำให้ผ้าไหมมัดหมี่ของขอนแก่นกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในระดับสากลการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนรายได้จากการจำหน่ายผ้าไหมในโครงการศิลปาชีพได้ช่วยพลิกชีวิตครอบครัวเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นให้หลุดพ้นจากความยากจนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการอนุรักษ์ผ่านพิพิธภัณฑ์มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยอาคาร60พรรษามหาราชินีณวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบสานเรื่องราวพระราชกรณียกิจตลอดจนภูมิปัญญาผ้าไหมอีสานนอกจากนี้การสืบสานพระราชปณิธานยังต่อยอดมาถึงปัจจุบันโดยจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและพัฒนาต่อยอดผ้าไหมเช่นงานมัดหมี่เบเนเล่เพื่อผลักดันเส้นใยอีสานสู่เวทีโลกด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อชาวอีสานโดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นถิ่นที่สืบทอดการอนุรักษ์การทำผ้าไหมมัดหมี่ทั้งใช้ในครัวเรือนเพราะไม่รู้จักจะไปขายที่ไหนหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทรงทอดพระเนตรเห็นลายผ้าไหมรวมทั้งการทอผ้าอย่างประณีตพระองค์ท่านรับผ้าไหมของชาวบ้านไปตลาดแรกที่ชาวบ้านขายคือสวนจิรดาตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะพระองค์ท่านที่เป็นผู้ให้ชีวิตในการถักทอผ้าไหมชาวบ้านได้เล่าว่าเมื่อทราบข่าวการสวรรคตรู้สึกใจหายยิ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเพราะพระองค์ท่านเปรียบเสมือนแม่เป็นผู้ให้ชีวิตกับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลต่อจากนี้หน้าที่ของเราคือการสืบสารส่งต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไม่ให้สูญหายตามความประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยประชาชนผู้ได้เฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้นที่พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมอำเภอชนบทนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์มาช้านานทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพัฒนายกระดับจัดพื้นที่ก่อสร้างศาลาไหมไทย หนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบ12สิงหาคม2535เพื่อเป็นศูนย์สืบสารพระราชปณิธานงานศิลปาชีพด้านผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของภาคอีสานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำรัสส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้และยกระดับเกษตรกรผู้ทอผ้าไหมสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกหม่อนสายพันธุ์ดีสำหรับเลี้ยงไหมออกแบบลวดลายผ้าที่มีทั้งลวดลายโบราณและลายร่วมสมัยพร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยไว้ให้คงอยู่สืบไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์และช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงที่2ค่ะเชิญติดตามรับชมในช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งทางคณะคณาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้กล่าวถึงความรู้สึกที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรชาวไทยชาวอีสานด้านการอนุรักษ์ผ้าไหมไทยให้คงอยู่สืบไปเชิญติดตามรับชมค่ะ
3: ช่วงตามรอยพระเมตตา
4: ครับผมนายอัศวินคมอาวุธผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านยศพลเวณุโกเสพเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไหมไทยนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะครับบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรามีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนากำลังคนนะครับในการพัฒนาประเทศไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวิถีวัฒนธรรมของไทยนะครับซึ่งวันนี้เราได้มีนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็ได้มีการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับโดยนำเอาโดยนำปราชญ์ชุมชนนะครับองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชนในเรื่องของวิถีนะครับในการผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผ้าไหมชุมชนนะครับสู่การพัฒนาหลักสูตรนะครับเพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรโดยร่วมมือกับตลาดชุมชนนะครับสถานประกอบการนะครับที่มีการถักทอผ้าไหมนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับให้มาอยู่ในรูปของการพัฒนาหลักสูตรนะครับเพื่อจัดการเรียนการสอนนะครับในสาขาเทคโนโลยีสิ่งทอนะครับเพื่ออนุรักษ์สืบสารนะครับรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการผลิตผ้าไหมซึ่งเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับให้เยาวชนน้องๆนักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชนที่สนใจนะครับได้มาศึกษาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นแหล่งศึกษาแหล่งเรียนรู้นะครับให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไปนะครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเราพร้อมที่จะผลิตกำลังคนไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ไปพร้อมๆกับการสืบสานต่อยอดในเรื่องของพระปณิธานนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับต่อไปครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่ช่วงสุดท้ายเป็นช่วงที่3นะคะในช่วงของสารต่อพระราชปณิธานซึ่งช่วงนี้ค่ะเป็นข้าราชการท่านหนึ่งที่เป็นตัวแทนของประสบกรณิกรชาวไทยชาวอีสานชาวชนบทได้กล่าวถึงความรู้สึกซาบซึ้งท ที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านทรงมีน้ำพระราชหฤทัยและทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยชาวอีสานด้านการอนุรักษ์ผ้าไหมไทยและให้สืบสารรักษาและสืบทอดต่อไปให้คงอยู่ไว้ชั่วลูกชั่วหลานและผืนแผ่นดินไทยเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะ
5: สวัสดีค่ะกิติมาอนคทัศน์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยซึ่งในห้องนี้นะคะที่เรามาเยี่ยมชมในศาลาไหมไทยในพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยชั้น2บริเวณชั้น2ก็จะมีห้องราชภัฏฐาภรณ์ชนบทนิกรบวรหัตถศิลป์ซึ่งในห้องนี้จะเป็นการแสดงผ้าในการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคของเราที่นี่นะคะนอกจากผ้าถุงของเราแล้วในการตัดผ้าไหมนั้นเรายังสามารถที่จะออกแบบผ้าไทยหรือว่าผ้าไหมของเราเป็นชุดอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นชุดเดรสชุดที่เราสวมใส่เป็นชุดแสกก็ได้นะคะและชุดที่ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่แสดงเอาไว้ในห้องนี้ก็จะเป็นชุดที่ท่านทรงออกแบบเอาไว้แล้วก็ลายลวดลายที่จัดแสดงนี้เราเรียกว่าลายดอกผักแว่นลายดอกผักแว่นนั้นเป็นลายเดิมเป็นลายโบราณนะคะที่จัดแสดงเอาไว้แต่ว่าในสมัยใหม่เนี่ยก็คือหลังจากที่ท่านฉลองพระองค์ชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นลายราชินีค่ะก็คือลายเดิมเป็นลายดอกผักแว่น
6: ครับสวัสดีครับที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นตั้งอยู่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งตัวกระผมเองดร.ลำปางเพชรพันเพชรผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งนำด้วยท่านยศพลเวรุโกเศสนะเป็นพื้นที่ที่เราบริหารจัดการแล้วก็ได้สืบสารรักษาต่อยอดพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเราเกิดแรงบันดาลใจจากที่ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาในภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นและได้กล่าวชื่นชมกับบุคคลที่นำผ้าทอมือเข้าไปถวายพระองค์ในวันนั้นในปีพ.ศ. 2520นะและเกิดแรงบันดาลใจให้เกิดลายต่างๆโดยเฉพาะยกตัวอย่างลายพระราชินีแห่งนี้ซึ่งเป็นการจัดแสดงในส่วนการจัดแสดงกำแพงผ้าไหมมัดหมี่ที่ยาวที่สุดในประเทศตอนนี้นะครับและที่สำคัญเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ได้ทรงห่วงใยและพระองค์เองได้ฉายพระเนตรถึงพระเมตตาของพระองค์ที่ทำให้ประสบนิกรชาวอำเภอชนบทและภาคอีสานของเราได้สืบสารรักษาต่อยอดความเป็นผ้าไหมมัดหมี่จนส่งผลให้พวกเราได้มีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็ได้ตอบสนองงานในพระองค์และต่อยอดผ้าไหมมัดหมี่ให้คนทั้งโลกได้รู้จักผ้าไหมมัดหมี่เมืองชนบทและส่งผลให้ยกระดับได้รับการจดแจ้ง GI ผ้าไหมมัดหมี่ของโลกซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าอย่าทิ้งผ้าไหมมัดหมี่ของเรามันเป็นภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าและที่สำคัญเราต้องส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบสารรักษาต่อยอดผ้าไหมมัดหมี่ได้อย่างสวยงามและมั่นคงสืบไปขอบคุณครับ

หลายล้านของการที่สร้างใบสำเร็จได้ดังประสงค์ส่งเสด็จไปทั่วทรงคงขอบจักรบาลทิ้นกันดานแดนไกลเหนืออีสานกลางใต้

ันศิลปะหัตถกรรมศิลปะชีพชั้นนำ

ค่ะสำหรับวันนี้นี่คือเรื่องราวที่ส่งคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการภายใต้การอำนวยการของนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นางอัจฉริยามังธานีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นวันนี้ดิฉันจิราพรมั่งคั่งผู้ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานสวท.ขอนแก่นลาไปก่อนรายการนี้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16:30 น.ถึง17:00 น.ฝากคุณผู้ชมคุณฟังติดตามรับชมรับฟังค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นคิวของสวท.ใดในการเป็นแม่ข่ายผลิตรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรับชมรับฟังค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียืนยันเจ้าหน้าที่ตรวจตราเข้มงวดกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางเรียกเก็บเงินหยวนแทนเงินบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนายกรัฐมนตรียืนยันเจ้าหน้าที่ตรวจตราเข้มงวดกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางเรียกเก็บเงินหยวนแทนเงินบาทย้ำทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวและประชาชนเกี่ยวกับร้านค้าในย่านห้วยขวางที่มีการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินหยวนแทนเงินบาทโดยยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบและกวดขันการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดในหลายรูปแบบเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลการบุกรุกหรือยึดครองพื้นที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์การข่มขู่คุกคามประชาชนรวมถึงการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทุกกรณีดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักความยุติธรรมอย่างเคร่งครัดส่วนประเด็นการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่บางรายให้มาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางเป็นมาตรการตามกระบวนการปกติเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ไม่ได้กระทำผิดจะได้รับความเป็นธรรมและสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติได้ขอวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากน้ำตะโกจังหวัดชุมพรหลังพบสัตว์น้ำตายจำนวนมากคาดเกิดจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชทำให้ออกซิเจนในน้ำลดต่ำลง
6: นายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้เร่งตรวจสอบกรณีน้ำทะเลเปลี่ยนสีและสัตว์น้ำตายบริเวณปากน้ำตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรจากการลงพื้นที่ของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางพบน้ำทะเลมีสีน้ำตาลแดงและมีกลิ่นคาวโดยมีกลุ่มปลาและปูม้าตายเป็นจำนวนมากผลตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการพบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงทำให้ออกซิเจนละลายในน้ำลดต่ำลงเหลือเพียง 3.95 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็นระดับที่ต่ำเกินไปจนทำให้ปลาในกระชังของเกษตรกรและสัตว์น้ำตามธรรมชาติขาดออกซิเจนและตายในที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้เรียกร้องรัฐบาลเร่งคลี่คลายข้อพิพาทการค้าหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย
7: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเจรจากับทางการมาเลเซียหลังประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้ผลผลิตกุ้งเริ่มตกค้างขณะที่ราคาปรับตัวลดลงโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาซึ่งมีผลผลิตกุ้งเฉลี่ยวันละประมาณ30ตันนายปรีชาสุขเกษมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงเนื่องจากผู้รับซื้อบางส่วนชะลอการรับซื้อเพื่อรอดูสถานการณ์โดยปัญหานี้เกิดขึ้นหลังประเทศไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียก่อนที่มาเลเซียจะตอบโต้ด้วยการระงับการนำเข้ากุ้งไทยชั่วคราวล่าสุดนายอนุทินชาญวีระกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประสานและเจรจากับทางการมาเลเซียโดยมีกำหนดเปิดเจรจาอย่างเป็นทางการในวันที่8มิถุนายนนี้ขณะที่เกษตรกรหวังว่ารัฐบาลจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์และเปิดตลาดส่งออกได้โดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยทั้งระบบธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
8: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวประจำวันพุธที่3มิถุนายน2569ครับวันนี้เป็น1วันสำคัญนะครับเรื่องของหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ครับวันนี้เรื่องราวของพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับคุณผู้ฟังติดตามผ่านทางรายการครับแน่นอนจับประเด็นเป็นข่าววันนี้ครับเชื่อว่าหลายคนวันนี้ก็ได้ติดตามรายการกันตลอดทั้งวันเลยทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz นะครับ FM 105 MHz รวมถึงทาง AM ครับ AM 819 KHz AM 891 KHz AM 1467 KHz แล้วก็ยังมีวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับทางโซเชียลมีเดียของเราวันนี้ก็คึกคักนะครับแน่นอนหลายคนที่ติดตามหลายคนที่ทักทายหลายคนที่เป็นกำลังใจให้กันในวันนี้นะครับต้องบอกว่าขอบพระคุณมากๆมากันตั้งแต่ต้นรายการเลยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทักทายทาง TikTok ด้วยนะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์ครับบอกไว้เลยตั้งแต่ต้นรายการ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721นะครับวันนี้เป็นวันหยุดสำคัญนะครับเชื่อว่าหลายคนก็หยุดพักผ่อนอยู่กับทั้งครอบครัวนะครับวันนี้ก็มีการอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีมงานของเราวันนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ช่างเทคนิคคุณสุวิทย์โสมนัสครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราคุณอัคเดชคัมภีระอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับวันนี้มีหลายเรื่องราวที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันใครที่เข้ามาในรายการแล้วนะครับอย่าลืมเลยอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็แชร์ไลฟ์ด้วยนะครับทั้งในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงใน TikTok ด้วยตอนนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วเห็นบรรยากาศของ TikTok แล้วกดแชร์ให้ด้วยอย่างเช่นคุณประวีณานะครับทักทายมาในวันนี้ด้วยแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยคุณยายด้วยที่เป็นแฟนรายการประจำนะครับก็ทักทายกันเข้ามาหลังไมค์นะครับวันนี้บอกไปแล้วมีข้อความส่งมาเพื่อที่จะพูดคุยกันนะครับวันนี้มีคุณเจริญชัยสวัสดีครับคุณบอลฟังจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้รอเลยครับอยากฟังข่าวเรื่องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับได้เลยใครที่รออยู่คุณเฉลิมชัยอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าแชร์แล้วบอกมาด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราด้วยนะครับคุณอเนกพลิกไทยนะครับวันนี้สติ๊กเกอร์มารัวๆเลยคุณวิสมัยมารายงานหรือยังแล้วก็แชร์หรือยังครับรวมถึงคุณสุรชัยด้วยที่เป็นแฟนประจำนะครับแล้วก็ป้าติ๋วด้วยนะครับก็อย่าลืมทักทายแล้วก็รายงานตัวมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยแต่อย่างที่บอลนำเรียนครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญของประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยครับงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยวันพุธที่3มิถุนายน2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบหรือ48พรรษารัฐบาลครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในการนี้ครับรัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569แน่นอนครับมีหลายเรื่องราวที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยครับ วันนี้ก็จะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับช่วงเวลา 7:00 นครับณท้องสนามหลวงโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน149รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมภริยาผู้เข้าร่วมพิธีครับประกอบด้วยองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับเรื่องของการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มครับในวันพุธที่3มิถุนายน2569เวลา 17:30 นณท้องสนามหลวงผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลางในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันพุธที่3มิถุนายน2569เวลา19:29ณท้องสนามหลวงครับโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าและองค์กรภาคีเครือข่ายและประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลางนะครับในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่วันนี้ครับรายการจับประเด็นเป็นข่าวครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามการนอกเหนือจากนั้นครับก็ยังมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะครับมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่3มิถุนายน2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลสำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับการจัดกิจกรรมจิตอาสามีการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลครับแล้วก็ที่สำคัญครับวันนี้ก็มีเรื่องสำคัญนะครับที่หลายๆคนก็ติดตามรายการจับประเด็นเป็นข่าวกันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับสำหรับประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยหลายคนก็มีข้อความทรงพระเจริญนะครับมากมายส่งเข้ามาผ่านทางเพจของสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมากมายวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับทุกๆข้อความเลยที่ส่งเข้ามานะครับพี่ติมคลองเตยสวัสดีครับน้องสกันวันนี้มาให้กำลังใจเรียบร้อยใครยังไม่ได้ให้กำลังใจอย่าลืม1แชร์นะครับกดถูกใจ1แล้วก็พิมพ์ข้อความมานะครับให้กำลังใจกันวันนี้มีจาก3พลานครับคุณบาซิโร่นะครับบอก3พลานร้อนร้อนร้อนร้อนนี่นะครับแล้วก็หนุ่มเพชรภูไทยครับทรงพระเจริญนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะครับก็บอกพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะนี่ก็ส่งข้อความมานะครับทรงพระเจริญมากมายเหลือเกินครับที่ส่งเข้ามานะครับผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านเลยทีเดียวนะครับอ่ะหนึ่งเรื่องครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยหลายๆคนรออยู่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับอย่างที่ได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่แน่นอนเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่วันนี้คุณผู้ฟังติดตามคุณผู้ฟังรออยู่แล้วก็อยากได้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับต้องบอกว่าวันนี้มีหลายแต่หลายเรื่องเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับวันนี้ชี้แจงหลายๆประเด็นเลยที่หลายๆคนติดตามข่าวเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะมาดูเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกเอาใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดหัวใจส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วก็แชร์ไลด้วยนะครับท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงประเด็นครับที่มีการพูดถึงนะครับเรื่องของกรณีของการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีและบอกว่าจะถูกตัดสิทธิ์นะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ท่านบอกว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากเหตุผลคุณผู้ฟังที่ผ่านมาเนี่ยบอกมีข้อร้องเรียนอ่ะอันนี้เราฟังเหตุผลก่อนเนาะบอกมีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางรายเนี่ยนะเมื่อก่อนที่เราก็ทราบแหละเชื่อว่าหลายคนก็มีข้อที่เป็นข้อกังวลใจอยู่แล้วก็มีข้อทราบกันอยู่บอกมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางรายเขาใช้คำว่าบางรายนะไม่ได้เป็นผู้ที่เดือดร้อนนะครับจริงๆนะครับก็ใช้ชีวิตแบบที่เราก็รู้กันน่ะเอาบอกว่าถือบัตรคนจนบางคนพูดเลยว่าถือบัตรคนจนไม่ได้จนจริงเรื่องนี้ครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนเรื่องเหล่านี้เยอะมากๆจริงๆทั้งเศรษฐกิจนะครับตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังนั้นคุณผู้ฟังให้ชัดเจนเลยทางกระทรวงการคลังเนี่ยจึงได้มีการพิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดใหม่อีกครั้งอย่างละเอียดรอบคอบโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่ออะไรครับเพื่อคัดแยกกลุ่มคนนะครับที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปนี่เห็นไหมฮะเขามีเหตุผลนะครับคือจะเป็นการคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะที่ยากลำบากออกไปก่อนนี่นะครับแล้วก็ยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้ครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือนะครับให้ไปถึงกลุ่มบุคคลที่เขาตอนนี้เขาเดือดร้อนจริงๆนะครับที่เดือดร้อนมากๆยากลำบากที่สุดนะครับก็พยายามคัดกรองนะครับให้ถูกต้องครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนนะครับใครที่วันนี้นะครับอยากจะได้ก็ลองโทรมาแล้วก็อาจจะมีข้อความส่งมาเยอะเลยทีเดียวนะครับหลังไมค์เมื่อกี้นี้คุณหนึ่งก็แจ้งอยู่บอกว่า
บางคนบอกว่ารอบที่แล้วไม่ได้เลยแล้วเดือดร้อนอ่ะส่วนหนึ่งเลยเจอปัญหานี้บอกรอบที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ยากลำบากเดือดร้อนเหลือเกินโทรมานะครับโทรมาแจ้งหลังไมค์จะได้ช่วยกันประสานเบอร์โทรศัพท์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับมีประมาณคร่าวๆนะมีประมาณ12

0: 3.18 ล้านรายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ย้ำพรุ่งนี้บอนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับรายเดิมคนที่มีบัตรอ่ะเอาง่ายๆว่าคนที่มีบัตรเดิมก่อนนะคนที่มีบัตรเดิมก่อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมก่อนพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับพรุ่งนี้เป็นวันแรกแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับ2569คุณผู้ฟังแล้วถามบอนว่าอ้าวคุณผู้ฟังแล้วจะยืนยันผ่านช่องทางไหนบ้างอ่ะกระดาษปากกาจดเลยนะครับที่จะยืนยันในวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก่อนนะที่จะต้องเริ่มยืนยันตัวตนในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีทั้งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้หรือไปเลยครับบางคนบอกว่าคุณลุงคุณป้าบอกทำไม่เป็นไปธนาคารดีกว่าได้ครับไปธนาคารเลยพรุ่งนี้นะครับไปกันตั้งแต่เช้าเลยมีสาขาของธนาคารรัฐ5แห่งที่จะเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปยืนยันตัวตนในวันพรุ่งนี้วันแรกนะครับมีธนาคารไหนบ้างอ่ะจดไว้1เลยธนาคารออมสินนะครับ2ธนาคารกรุงไทยนี่คือธนาคารแห่งรัฐหมดเลยนะธนาคารของรัฐหมดเลย3ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับ4ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับแล้วก็5ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งมีคร่าวๆเนี่ยประมาณสัก14ล้านคนก็จะเริ่มใช้คำว่าเริ่มนะเริ่มยืนยันตัวตนได้ในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับนี่ก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังแบบที่เรียกว่าหลายคนที่ถามมานะครับแล้วก็วิธีการยังไงนะครับก็อย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนไปเอามาดูอีกกลุ่มนึงนะครับที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยที่ถามมานะครับแล้วก็มีข้อความส่งมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวในเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็ชี้แจงกรณี1เรื่องกรณีเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ที่มีการใช้ชื่อบิดาคือคุณพ่อมารดาคือคุณแม่เนี่ยเอาไปลดหย่อนภาษีบอกจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันครับว่าต้องการช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดนะครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงประเด็นครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสำคัญเลยตอนนี้คือเรื่องของการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ท่านก็บอกชัดเจนอย่างที่ย้ำกันนะครับการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทั้งตรวจสอบในการทั้งคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมาคุณผู้ฟังอย่างที่ทราบกันก็มีข้อร้องเรียนปรากฏมากมายเหลือเกินครับบอกว่าผู้ถือบัตรบางรายใช้คำว่าบางรายนะบางรายเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจริงแต่ว่าได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับที่จะเป็นการยืนยันตัวตนในกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็มีหลากหลายช่องทางอย่างที่บอกไปนะครับเพื่อที่จะได้มีการลงรายละเอียดกันในส่วนนี้นะครับส่งเข้ามานะครับใครที่มีความยากลำบากยังไงโทรมาแจ้งมานะครับเดี๋ยวจะได้ช่วยกันประสานเพราะแน่นอนเราเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่เดือดร้อนให้กับผู้ที่ยากลำบากในห้วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับเบอร์โทรศัพท์ฝากไว้หลังไมค์นะครับอันไหนที่สวทช่วยได้ก็ยินดีแล้วก็ขอเป็นส่วนกลางนะครับขอเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเบอร์โทรศัพท์บอกอีกครั้งนึง02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ02-276-9721อย่างเช่นนะครับตัวอย่างคุณนาตยาปทุมธานีบอกลูกชายเป็นเด็กพิการครับอยากให้ดูแลในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีการลงทะเบียนถ้าเกิดว่าเดินทางไปอาจจะยากลำบากนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะประสานให้นะครับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเขาบอกว่ารอบนี้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะลงพื้นที่เลยนะครับไปดูเลยว่าใครยากลำบากแค่ไหนใครเดือดร้อนแค่ไหนทิ้ง งพิกัดเอาไว้นะครับคุณนาตยาปทุมธานีครับทิ้งเอาไว้เลยจุดไหนนะครับบางทีน้องก็เป็นเด็กพิเศษนะครับก็จะดูแลกันนะครับจะช่วยกันเต็มที่นะครับเพราะว่ายากลำบากในห้วงเวลานี้นะครับตรงไหนที่ทางสวทดูแลได้เป็นสื่อกลางได้พร้อมเต็มที่ทีมงานของเราพร้อมมากๆที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับมาดูอีกเรื่องนึงมีการฝากเตือนมาคุณผู้ฟังเห็นเยอะเหมือนกันนะครับที่เป็นประเด็นนี้กันอยู่ล่าสุดรัฐบาลเตือนเรื่องราวของโครงการไทยช่วยไทยพลัสบางคนนะมีการนำไปเป็นการแลกเงินสดเรื่องนี้ห้ามนำสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสไปแลกเป็นเงินสดโดยเด็ดขาดเพราะถ้าไปแลกปุ๊บคุณผู้ฟังครับเขามีความผิดฐานช่อโกงมีโทษจำคุก3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยเรื่องสำคัญครับบอกรัฐบาลเตือนร้านค้าและก็ประชาชนนะครับที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ย้ำนะครับห้ามนำสิทธิ์จากโครงการนี้เนี่ยไปแลกเป็นเงินสดโดยเด็ดขาดนะครับเรื่องนี้เน้นย้ำเลยการนำสิทธิ์ของโครงการเนี่ยไปแลกเป็นเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยมีบทลงโทษนะครับสำหรับผู้ที่รับแลกแล้วก็ผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับแล้วก็เป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้นะครับมีโทษตามมาตรา341รัฐบาลสั่งการให้มีการติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีความผิดนะครับจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและก็ต้องชดเชยเงินคืนรัฐนอกจากนี้ครับผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดนะครับจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหากใครที่พบเห็นนะครับหากใครที่พบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวนะครับที่เข้าข่ายดังกล่าวเหล่านี้แจ้งได้เลยครับที่สายด่วนกระทรวงพาณิชย์1569สายด่วนกระทรวงการคลังครับเบอร์โทร02-2739020ต่อ3697นะครับแล้วก็แจ้งได้หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวเหล่านี้นะครับเพื่อที่มีการแจ้งประสานข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับจากเรื่องราวนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสครับเขามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตความขัดแย้งนะครับในตะวันออกกลางแล้วก็ปัญหาเรื่องของพลังงานมุ่งเน้นบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวันของพี่น้องประชาชนรวมถึงเป็นการประคับประคองเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้ารายย่อยเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศภาครัฐช่วยสูงสุด 60% นะครับประชาชนจ่ายเอง 40% นะครับขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่าใช้เรื่องของการไปแลกเงินสดโดยเด็ดขาดเรื่องนี้ผิดกฎหมายครับมีความผิดฐานช่อโกงจำคุก3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็เตือนกันเลยสำหรับคนที่เรียกว่านำเรื่องของสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไปแลกเป็นเงินสดห้ามเด็ดขาดนะครับมีความผิดฐานช่อโกงนะครับจำคุกสูงสุด3ปีหรือปรับสูงสุดเนี่ย 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวพักกันครู่นึงนะครับวันนี้ใครที่ติดตามกันอยู่เดี๋ยวไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถ ถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนววนัดนึกพระคุณอุ่นเกสีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: กลับมาแล้วครับ17:33 นครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับอยู่ด้วยกันเย็นๆแบบนี้วันนี้เป็นวันหยุดด้วยวันสำคัญนะครับของประสบกนิกรปวงชนชาวไทยครับวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยวันนี้ครับเป็นงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะครับหลายๆคนที่ติดตามฟังรายการอยู่นะครับก็มีเรื่องราวของการส่งข้อความมาขอพระองค์ทรงพระเจริญมากมายเหลือเกินครับก็ขอพระคุณมากๆที่วันนี้ติดตามกันจากหลากหลายพื้นที่นะครับมีจากนครปฐมครับคุณศรีนะครับส่งข้อความมานะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะดูแลด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับอย่างเช่นผู้พิการนะครับกลุ่มเปราะบางบางท่านบางคนก็เดินทางไปเรื่องของการยืนยันตัวตนในวันพรุ่งนี้ไม่สะดวกนะครับก็เดี๋ยวจะมีการประสานให้ในส่วนที่เดือดร้อนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่นึกถึงนะครับแล้วก็ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวทของเราที่ติดตามกันอยู่ครับทางด้านของ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz แล้วก็มีFM 105 MHz ด้วยรวมถึงทาง AM ครับ819 กิโลเฮิรตซ์891 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ยังมี1467 กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับใครที่ติดตามอยู่ที่ไหนนะครับก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้เลยในเพจของสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็มีหลายๆเรื่องราวเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกัน ันนะครับแบบครอบคลุมครบถ้วนในทุกมิตินะครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับแน่นอนคุณผู้ฟังจำได้ไหมถ้าย้อนไปในสมัยก่อนนะครับนักเรียนเราเคยเรียนวิชาประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับล่าสุดนี่เดินหน้านะครับเดินหน้าในเรื่องของกระทรวงทั้งศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงอว.ด้วยเตรียมปรับหลักสูตรนะครับหลักสูตรฐานสมรรถนะยกระดับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์วิชาหน้าที่พลเมืองและก็ภาษาไทยด้วยนี่นะครับมุ่งพัฒนาเยาวชนไทยสู่พลเมืองโลกที่มีคุณภาพทางด้านของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระรุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้ร่วมกันแถลงเรื่องของทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาไทยครั้งใหญ่ครั้งสำคัญของรัฐบาลโดยมุ่งยกระดับการจัดการเรียนการสอน3วิชาหลักๆด้วยกันคุณผู้ฟังทั้งวิชาประวัติศาสตร์วิชาหน้าที่พลเมืองแล้วก็ภาษาไทยนะครับภายใต้แนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อเหตุผลคือการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ทั้งในระดับชาติและระดับโลกโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับเปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การลดทอนเนื้อหาแต่เป็นการเสริมสร้างให้บทเรียนที่มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งจะเปลี่ยนผ่านสู่การท่องจำนะครับไปสู่การวิเคราะห์นะครับด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อให้เยาวชนเข้าใจพัฒนาการของชาติและก็การมีส่วนร่วมนะครับในการสร้างประเทศได้อย่างแท้จริงส่วนอีกหนึ่งวิชาครับนั่นก็คือวิชาหน้าที่พลเมืองจะเน้นนะครับเรื่องราวของการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์ไทยนะครับผ่านเรื่องราวของกิจกรรมนะครับเน้นเรื่องราวของการฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมการเป็นผู้นำนี่นะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาและจิตอาสาด้วยนะครับทั้งนี้ครับนายประเสริฐจันทระรวงทองชี้แจงครับว่ากระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เนี่ยได้มีการวางกรอบนะครับการขับเคลื่อนออกเป็น3ส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนรายวิชาที่มุ่งเน้นเนื้อหาที่ทันสมัยนะครับการวิเคราะห์เชิงลึกการพัฒนาเรื่องกิจกรรมผู้เรียนที่เน้นเรื่องของวินัยจิตสาธารณะส่วนกิจกรรมเสริมหลักสูตรก็ควรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมสถานศึกษาบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลนี่นะควบคู่ไปกับเรื่องของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเปิดกว้างครับให้คุณครูมีอิสระในการเลือกสื่อที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่คุณสมชายจากสุโขทัยครับบอกว่าเป็นผู้พิการทางสายตานะครับตอนนี้บอกไม่มีคนดูแลอยากให้ช่วยประสานให้ด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานช่วยประสานเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแจ้งพิกัดแจ้งมานะครับก็เบอร์โทรศัพท์หลังไมค์นะครับใครเดือดร้อนนะครับให้เราเป็นกระบอกเสียงสื่อกลางในการเชื่อมต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนไทยสวทของเราพร้อมนะครับเบอร์โทรศัพท์บอกไปละศูนย์กลางของเราเซ็นเตอร์อยู่ที่02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับก็โทรมาคุณหนึ่งหลังไมค์ก็รับเรื่องไว้นะครับประสานให้ในส่วนที่เป็นเรื่องสำคัญจริงๆครับเชื่อว่าหลายคนในห้วงเวลานี้เดือดร้อนนะครับจากภาวะเศรษฐกิจหลายๆคนเลยก็ไม่มีความกังวลนะครับเรื่องของข้าวของต่างๆนะครับแน่นอนเรามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยดูแลเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับหลายคนที่กำลังเดือดร้อนในห้วงเวลานี้อย่าลืมเข้ามาในเพจของเราก็ฝากกดหัวใจด้วยแล้วก็ฝากแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับก็กำลังไลฟ์อยู่ในขณะนี้เมื่อกี้นี้บอลพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วมาดูไทยช่วยไทยพลัส60-40กันหน่อยหลายๆคนได้มีโอกาสใช้แล้วผ่านไป2วันแล้วเนาะเราผ่านไปวันที่1นะครับเริ่มใช้วันที่2นะครับคุณผู้ฟังทราบไหมว่าประชาชนเนี่ยแห่ใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักในใครใช้แล้วบ้างในใครใช้สิทธิ์แล้วพิมพ์มาบอกหน่อยว่าซื้ออะไรแล้วบ้างโทรมาบอกก็ได้นะครับใครคิดว่าซื้อเยอะที่สุดโทรมาบอกเลยนะครับเดี๋ยวแจ้งไว้ทางหลังไมค์หน่อยว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับลองโทรมาที่เบอร์02-276-9717 9717นะครับขอสุ่มตัวอย่างหน่อยใครใช้สิทธิ์แล้วบ้างบางคนบอกซื้อก๋วยเตี๋ยวบางคนซื้อข้าวแกงบางคนซื้อลูกชิ้นบางคนซื้อน้ำนะครับมีน้ำปั่นใช่ไหมครับบางคนก็ไปตลาดตลาดนี่คึกคักทุกที่เลยเนาะต้องบอกว่าตลาดทุกที่จริงๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยมีข้อความขอบคุณท่านนายกมามากมายนะครับตลอดที่บนนั่งเก้าอี้การจัดรายการอยู่ท่านนายกลงพื้นที่ด้วยนะวันนี้ที่ตลาดสีย่านนะครับโอ้โหกลายเป็นแบบนายกในหัวใจของพี่น้องประชาชนเลยแห่กันเซลฟี่พ่อค้าแม่ค้านะครับโอ้โหลูกเล็กเด็กแดงนี่พอปูล่าเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นฮีโร่นะครับเป็นอินสปิเรชันนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกเจเนเรชันเลยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลวันนี้เรียกว่าลงตลาดไปนะครับปลื้มมากๆพ่อค้าแม่ขายนี่ยอดขายยอดสินค้านี่พุ่งขึ้นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวจากเมื่อก่อนก็อย่างที่บอกกันเมื่อก่อนเจอปัญหาเรื่องอะไรแน่นอนข้าวของแพงราคาน้ำมันใช่ไหมก่อนหน้านี้อ่ะเข้าใจไม่ว่ากันมันเป็นผลกระทบมาจากเรื่องของตะวันออกกลางเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมแต่เมื่อท่านนายกรัฐมนตรีครับมีมาตรการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพทั้งในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60-40ล่าสุดครับเรื่องนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการนี้ไทยช่วยไทยพลัส60-40นี่ต้องบอกว่าไหนใครใช้แล้วบ้างโทรมาบอกกันหน่อยนะครับล่าสุดครับมียอดใช้จ่ายนะคร่าวๆ2วันที่ผ่านมา 4,000 กว่าล้านคุณผู้ฟังโอ้โหเยอะไหมล่ะ 4,500 กว่าล้านนะครับต้องบอกว่าคนเนี่ยคึกคักมากๆเลยนะครับประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จไปแล้วเนี่ยประมาณคร่าวๆเนี่ย14ล้านกว่าคนนะครับร้านค้าครับมาดูผลจาก2วันที่ผ่านมาเขามีการสรุปคร่าวๆนะ 792,045 ร้านค้ามากไปกว่านั้นครับเรื่องของการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่เข้าร่วมโครงการเยอะนะนะฮะหลายคนไม่ทราบเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันหน่อยสามารถใช้กับรถไฟฟ้าได้ถึง8สายด้วยกันคุณผู้ฟังใช้รถไฟฟ้าได้เลยทั้ง MRT นะใครอยากใช้ใต้ดินนะจะไปไหนล่ะไปเยาวราชนะไปได้เลยไปถึงไหนเลยใช้เลยไทยช่วยชัยพลัสนะครับ60-40 BTS ทุกสายก็ร่วมรายการเหมือนกันไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับขึ้นได้เลยนะสายมีสายรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วย Airport Leo Link นะครับก็ใช้รถโดยสารประจำทางขสมกก็ใช้นะครับแล้วก็มีเรือด่วนเจ้าพระยาด้วยเดี๋ยวไปนั่งวันเสาร์อาทิตย์ไปนั่งเรือดีกว่า60-40นี่ล่องเจ้าพระยาล่องเรือหารักหน่อยหลายคนบอกโอ้ดีล่องเรือหารักนะครับล่องเจ้าพระยาใช้บริการ60-40นี่ไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็ลดได้เช่นเดียวกันนะครับเราจ่ายเองแค่ 40% นะครับรัฐช่วยจ่ายถึง 60% รถโดยสารบขส.ด้วยนะก็ร่วมรายการเช่นเดียวกันนะครับโดยสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60-40เนี่ยต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามมูลค่าที่ชำระห้ามนะครับร้านค้าทอนเป็นเงินสดโดยเด็ดขาดนะครับห้ามโดยเด็ดขาดหรือห้ามแลกคืนเป็นเงินสดในทุกกรณีหากตรวจพบครับว่ามีการกระทำความผิดร้านค้านะครับจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐก็ขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับเพื่อให้มาตรการในการประคับประคองค่าครองชีพเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดนะบางคนก็แบบเอาไปซื้อข้าวสารอันนี้ดีมากเลยเอาไปซื้อไข่ไก่เอาไปซื้อน้ำมันพืชนะครับกับร้านค้าที่ร่วมรายการอันนี้ดีมากๆตุนเอาไว้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับเดือนละ 1,000 ใช่ไหมวันละ200นะท่องให้จำเลยนะฮะเดือนละ 1,000 บาทนะครับใช้ต้องให้หมดภายในเดือนด้วยไม่มีการทบไปในเดือนถัดไปนะ1เดือน 1,000 บาทวันละ200นะครับสูงสุดบางคนบอกใช้เกินเลยใช้เพลินมากคุณบอลก็ไม่เป็นไรก็ลองดูกันละกันนะครับย้ำกันนิดนึงแล้วก็อีกกลุ่มนึงครับอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับในกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน่อยคุณผู้ฟังยืนยันย้ำนะครับเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อกี้มีคำถามมาท่านสามารถยืนยันสิทธิ์นะครับกลุ่มผู้ถือบัตรเดิมนะครับท่านยืนยันสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้วันแรกนะครับ4มิถุนายนถึง21มิถุนายนนะครับย้ำเลยกากบาทปฏิทินไว้เลยนะครับสำหรับกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต้องไปยืนยันนะครับในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าโครงการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อช่วยเหลือพุ่งเป้าไปถึงมือผู้ที่มีความจำเป็นตัวจริงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมครับที่ไม่ได้ถูกทบทวนมาหลายปีละนะครับเรียกว่าหลายๆปีละหลายๆคนก็บอกว่าเออมันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องทบทวนสิทธิ์กันสักหน่อยนึงแต่เกรงว่าจะเกิดความสับสนในเรื่องของการลงทะเบียนก็มาฝากบรรย้ำนิดนึงได้เลยเดี๋ยวย้ำให้นะครับกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับกลุ่มนี้ก่อนนะย้ำกลุ่มนี้ก่อนนะครับกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยต้องทำการยืนยันสิทธิ์นะครับวันพรุ่งนี้วันแรกนะครับแต่ว่าไม่ใช่วันเดียวนะยาวไปวันที่21นะครับเริ่มวันที่4 5 6 7นับไปเรื่อยๆเลยมีเวลาจนถึง21มิถุนายนแล้วก็จะมีการประกาศผลนะครับพอไปยืนยันแล้วใช่ไหมเขาก็ตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์ไหมผ่านเกณฑ์ไหมตรวจสอบเข้าเงื่อนไขไหมนะครับก็จะมีระบบตรวจสอบตึ๊ดผลนะครับจะมีการประกาศคุณผู้ฟังนะครับเดือนหน้าวันที่17มิถุนายน17กรกฎาคมนะครับจะมีการประกาศผลการเดือนหน้า17กรกฎาคมนะครับเดือนนี้ลงทะเบียนยืนยันกันก่อนสำหรับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับทั้งนี้ครับควบคู่ไปกับกระทรวงมหาดไทยกทม.เมืองพัทยากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะสำรวจเมื่อกี้นี่มีเยอะมากเลยนะครับมีคุณสมชายจากสุโขทัยบอกว่าคุณบอลช่วยประสานให้หน่อยนะครับไม่สะดวกที่จะมาลงทะเบียนนี่แหละเห็นไหมก็ประสานให้เรียบร้อยนะครับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.นะครับที่ดูแลกลุ่มนี้โดยตรงนะครับจากนครปฐมคุณศรีนะครับเดี๋ยวประสานให้แจ้งพิกัดแจ้งมานะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยผู้ตกหล่นผู้ที่ยากลำบากนะครับก็จะช่วยเหลือนะครับในการดูแลประสานให้นะครับที่มีความเดือดร้อนต่างๆก็โทรศัพท์มาแจ้งมาพิกัดตรงไหนอย่างไรช่องทางการยืนยันสิทธิ์นะครับเพื่อรอรับการพิจารณาตามเกณฑ์มีช่องทางไหนบ้างนะครับ1เลยช่องทางที่จะยืนยันนะครับ1ก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อันนี้ก็สะดวกยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็มีแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับเว็บไซต์ของโครงการก็ได้นะครับหน้าเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับหรือไปเองเลยก็ได้ครับหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งเขาจะเปิดให้นะครับวันพรุ่งนี้เลยนะครับน่าจะคึกคักน่าดูเลยพรุ่งนี้นะครับใครที่อยากจะไปด้วยตนเองก็ไปแต่เช้านะครับมี5ที่ด้วยกันนะครับมี5แห่งธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์การเกษตรนะครับธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะครับสำหรับการรับลงทะเบียนเรื่องของการยืนยันนะครับตัวตนของผู้มีที่ถือบัตรนะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไปยืนยันสิทธิ์กันในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับย้ำกันเลยนะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับนี่คือ1เรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่ต้องบอกว่าหลายๆคนติดตามหลายๆคนทราบข้อมูลกันอยู่นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับขอบข้อมูลต่างๆด้วยจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันนะครับวันนี้มีข้อความส่งเข้ามาเบอร์โทรศัพท์แจ้งเข้ามา02-276-9717แล้วก็02-276-9721ก็โทรศัพท์มาทักทายพูดคุยกันได้นะครับในใครมีเรื่องอะไรเดือดร้อนหรือเรื่องอะไรที่มีความยากลำบากอะไรก็ส่งมานะครับประสานกันได้ในทุกๆข้อมูลเลยทีเดียวนะครับไปที่อีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งข่าวกันหน่อยนึงเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับก็เรียกว่ามีหนึ่งข่าวที่ต้องบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีครับระหว่างไทยอิตาลีล่าสุดครับมีการฉลองครบรอบ80ปีวันชาติยิ่งใหญ่เลยย้ำมิตรภาพไทยอิตาลีผ่านดนตรีและวัฒนธรรมครับโดยล่าสุดครับนะฮะสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยจัดงานคุณผู้ฟังเฉลิมฉลองครับเนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐอิตาลีนะครับณศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับโดยมีเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยนะครับและภริยาเป็นเจ้าภาพโดยภายในงานครับก็มีทั้งผู้แทนจากภาครัฐคณะทูตานุทูตนะครับมีแขกผู้มีเกียรติแล้วก็มีหลากหลายหน่วยงานหลายๆภาคส่วนเลยนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานต่างๆแล้วก็มีนายสุภพงษ์ชาวแล่นรอง องอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีครับโอกาสนี้นะครับนายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยกล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและอิตาลีที่ต้องบอกว่าดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า158ปีพร้อมย้ำครับว่าไทยเนี่ยเป็นหุ้นส่วนสำคัญของอิตาลีทั้งสองประเทศได้พัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังครับหลากหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาวัฒนธรรมและก็อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เอกอัครราชทูตอิตาลีครับยังกล่าวด้วยว่าท่ามกลางความท้าทายเรื่องของสถานการณ์โลกในปัจจุบันอิตาลีครับมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศไทยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าค่านิยมความร่วมมืออันดีงามทั้งสองประเทศจะเป็นรากฐานของมิตรภาพที่ยั่งยืนตลอดไปนั่นเองนี่คือความสัมพันธ์ที่ดีครับยาวนานเหลือเกินครับระหว่างไทยแล้วก็อิตาลีนะครับย้ำมิตรภาพไทยอิตาลีผ่านทั้งด้านดนตรีผ่านทั้งด้านวัฒนธรรมครับซึ่งต้องบอกว่าอิตาลีเนี่ยนับเป็นหนึ่งในประเทศยุโรปกลุ่มแรกที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกับไทยนะครับแล้วก็ยังมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในหลากหลายมิติจนถึงปัจจุบันนะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับจากทางด้านของจับประเด็นเป็นข่าวครับแน่นอนมีข้อมูลต่างๆส่งเข้ามาอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับ Bangkok Pride Month 2026ครับต้องบอกว่าเดือนมิถุนายนเดือน Pride Month นะครับเดือนแห่งความเท่าเทียมความเสมอภาคนะครับมีการชูประเด็นทั้ง Peace People แล้วก็ Pride ด้วยนะครับอบรับความเท่าเทียมความหลากหลายแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศครับรัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเรื่องนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยคุณผู้ฟังแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับในฐานะที่เป็นสังคมที่เปิดกว้างนะครับเคารพความหลากหลายแล้วก็ให้คุณค่ากับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันครับปีนี้นะครับมีคอนเซ็ปต์ก็คือถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจมุ่งเชื่อมโยงผู้คนความคิดอัตลักษณ์ที่หลากหลายให้ก้าวเดินไปบนพื้นฐานของความเข้าใจแล้วก็การยอมรับซึ่งกันและกันครับ Bangkok Pride Festival 2026ต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่การเฉลิมฉลองความหลากหลายนะคุณผู้ฟังแต่นี่นะครับคือการประกาศถึงสังคมไทยที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจบนพื้นฐานทั้งความเสมอภาคการยอมรับแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกันนะครับแน่นอนเรื่องนี้รัฐบาลครับมุ่งผลักดันเรื่องของความเท่าเทียมในทุกมิติแล้วก็เดินหน้าสร้างสังคมที่ทุกคนครับสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีศักดิ์ศรีได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของเดือนมิถุนายน2569นั่นเองนะครับผู้ฟังใครเคยไปดูงานนี้บ้างนะครับนี่บุญบั้งไฟพนมไพรครับล่าสุดรัฐบาลหนุนบุญบั้งไฟพนมไพรสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทยตรงนี้ครับเป็นการยกระดับมรดกวัฒนธรรมอีสานด้วยนะครับมุ่งสร้างมูลค่าเศรษฐกิจแล้วก็มุ่งสร้างความภาคภูมิใจของชาตินะครับโดยทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องราวของการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทยในฐานะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์สะท้อนถึงอัตลักษณ์นะครับของชาติสามารถต่อยอดพลังทางเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังในช่วงวันวิสาขบูชาซึ่งต้องถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับน้อมรำลึกถึงพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งสืบสานนะครับคุณค่าทางศาสนาทางด้านวัฒนธรรมและก็ความสามัคคีของชุมชนด้วยนะครับใครที่ติดตามกันอยู่เขามีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับงานนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานครับที่สะท้อนครับถึงรากเหง้าวัฒนธรรมความเชื่อภูมิปัญญาของชุมชนครับที่มีการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องประเพณีดังกล่าวคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มรวมพลังของคนในชุมชนนี่แหละนะครับมีการประกอบเรื่องราวของกิจกรรมทางศาสนามีการทำบุญ นะครับแล้วก็เสริมสร้างพลังความศรัทธาก่อนที่จะพัฒนาเป็นเทศกาลทางวัฒนธรรมที่ต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆบุญบั้งไฟพนมไพรเนี่ยโอ้โหใครไปนะที่จังหวัดร้อยเอ็ดทุกคนบอกโอ้โหงานใหญ่จริงๆครับแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกเลยเขาบอกบั้งไฟครับไม่ใช่เพียงแค่สัญลักษณ์แห่งการขอฝนตามคติความเชื่อดั้งเดิมเท่านั้นนะแต่นี่นะครับนี่คือมรดกทางวัฒนธรรมสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตนะครับของประชาชนกับพระพุทธศาสนานี่คือพื้นที่การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานช่างฝีมือศิลปะการแสดงความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนในทุกช่วงวัยนั่นเองนะครับก็มีข้อความส่งมามากมายเลยทีเดียวปิดท้ายนะครับขอบคุณคุณอรุณด้วยส่งใจส้มเข้ามาให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากทีวี5 HD Online สวัสดีด้วยนะครับบุญบั้งไฟไม่ใช่เพียงเทศกาลของชาวอีสานเท่านั้นนะครับแต่นี่คือมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยทั้งชาตินี่คือซอฟต์พาวเวอร์ครับที่สะท้อนถึงพลังศรัทธาของพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับภูมิปัญญาควบคู่ไปกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชนไทยนะครับรัฐบาลพร้อมสนับสนุนแล้วก็พร้อมเดินหน้าดันคุณค่าเหล่านี้สู่ระดับสากล นั่นเองนะครับคุณอรุณขอบคุณมากๆเลยส่งเข้ามาฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากข้อจอข้อใจให้ด้วยนะครับมีจากร้อยเอ็ดส่งมาคุณตาโควิดนะครับมีบางคนบอกนี่เรื่องสำคัญเลยบางคนครับจริงๆแล้วก็อยากเปิดสายด้วยเนาะบอกว่าคุณยายรายได้ไม่มีเลยนะครับอยากให้ช่วยด้วยนะครับเดือดร้อนยังไงนะครับใครอยากมีความเดือดร้อนมีความยากลำบากนะครับก็ฝากข้อความเล่าเรื่องราวมาได้เลยทิ้งเบอร์ไว้หน่อยนะครับทางด้านหลังไมค์ก็จะได้ช่วยกันดูแลเรื่องความเดือดร้อนพิกัดไหนนะครับคุณตาโควิดจากร้อยเอ็ดประสานมาแล้วแล้วก็แจ้งความเดือดร้อนมาบอกอยากเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยกำลังจะเปิดรอบใหม่นี่แหละนะครับมีตกหล่นตรงไหนนะครับมีขาดเหลืออย่างไรนะครับยินดีมากๆที่จะเป็นกระบอกเสียงที่จะเป็นสื่อกลางที่จะเป็นศูนย์กลางให้กับทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนไทยเท่าที่สวทของเราจะช่วยเหลือได้นะครับก็ขอเป็นสื่อกลางตรงนี้เปิดเลยนะครับมีข้อมูลส่งมาอย่าลืมทิ้งเบอร์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็พิกัดไว้ด้วยทีมงานหลังไมค์ของเรากำลังคึกคักเลยในการเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องนะครับสะท้อนการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่เรารับเรื่องมาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประสานให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มวันแรกเห็นไหมครับเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับกลุ่มเดิมก่อนนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับก็ได้ไปเตรียมกันอ่ะเดี๋ยวบนคงต้องเบรกกันก่อนนะครับช่วงเวลานี้เพื่อเตรียมไปเคารพธงชาติในห้วงเวลา 18:00 นะครับเดี๋ยวกลับมาดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันต่อพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
7: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จังหวัดพังงาประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจารณาประเมินกลุ่มเป้าหมายมชช.ประจำปี2569เกษตรจังหวัดพังงาติดตามการดำเนินงานจุดบริการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนอำเภอทับปุดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาประชุมหารือโครงการส่งเสริมการเรียนรู้คุณค่าภูมิปัญญาไทยผ่านสื่อสร้างสรรค์สู่การพัฒนาซอฟต์สกิลกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่ช่วงวันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าโครงการ GI Smart Trade เทคโนโลยีช่วยตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ลงพื้นที่ GI ทุเรียนนนท์ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ระบบ GI Smart Trade ป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มรายใหม่รอประกาศรายชื่อผู้เข้าเกณฑ์ก่อนถึงค่อยเริ่มลงทะเบียนยืนยันตัวตนและพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีนายบัญชาธนุอินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยข้าราชการทุกสังกัดทุกกระทรวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมที่หอประชุมเขาทอยวิทยาลัยเทคนิคพังงาเขต2อำเภอเมืองจังหวัดพังงาโดยพระเทพปัญญาโมลีเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธีพระอารามหลวงพร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รวม10รูปได้เจริญพระพุทธมนต์และออกรับบิณฑบาตผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้นำข้าราชการและประชาชนใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายพระราชกุศลส่วนในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานำโดยนายดำรงชิมทัพนายอำเภอตะกั่วป่าเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งจัดขึ้นที่วัดนิกรวรารามหรือวัดยั่นยาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความผาสุกของประสบกนิกรชาวไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมายุครบ4รอบในวันที่3มิถุนายน2569ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นทรงอุทิศพระวรกายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพทรงเสริมการพัฒนาคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาและความเป็นอยู่ของราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งยังทรงดูแลช่วยเหลือประสบกรณิกรในยามวิกฤตอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยจังหวัดพังงาประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจารณาประเมินกลุ่มเป้าหมายมชช.ประจำปี2569นายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่า
จังหวัดพังงาจัดการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาทั้งนี้เพื่อพิจารณาประเมินกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนประจำปี2569ซึ่งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ร่วมพิจารณาผลการประเมินกลุ่มเป้าหมาย4ประเภทประกอบด้วยประเภทผู้นำชุมชนจำนวน12รายประเภทกลุ่มองค์กรชุมชนจำนวน9รายประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชนจำนวน8รายและประเภทชุมชนจำนวน9แห่งเพื่อคัดเลือกและรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดภายหลังการพิจารณาคณะกรรมการจะดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ต่อไปเพื่อส่งเสริมและยกระดับศักยภาพผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนต่อไปเกษตรจังหวัดพังงาติดตามการดำเนินงานจุดบริการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนอำเภอทับปุดนางสาวออนอุมาชูชีพและนางสาวพลเพ็ญจักรพงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจุดบริการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาภายใต้มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดจังหวัดพังงาปี2569ซึ่งตามที่จังหวัดพังงาได้มีการดำเนินการมาตรการในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดโดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานการควบคุมคุณภาพทุเรียนรวมทั้งมีการกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนประจำปี2569เป็นวันที่8มิถุนายน2569และกำหนดจุดบริการตรวจก่อนตัดเพื่อแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพหรือทุเรียนอ่อนที่เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกทั้งนี้เกษตรกรที่ต้องการเก็บเกี่ยวทุเรียนพันธุ์การค้าก่อนวันที่8มิถุนายน2569สามารถแจ้งความประสงค์ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกเพื่อนำหนังสือรับรองไปใช้ประกอบการซื้อขายต่อไปสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาประชุมหารือโครงการส่งเสริมการเรียนรู้คุณค่าภูมิปัญญาไทยผ่านสื่อสร้างสรรค์สู่การพัฒนาซอฟต์สกิลนางสาวจันทรานฤนาถหัวหน้ากลุ่มกิจการพิเศษนายจำเริญหนูเหมือนนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการและนายเรวัตแสงสว่างเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปประชุมหารือวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้คุณค่าภูมิปัญญาไทยผ่านสื่อสร้างสรรค์สู่การพัฒนาซอฟต์สกิลภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญาไตรมาส3และ4ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อกำหนดขอบเขตงานให้ตอบโจทย์การเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อดิจิตอลโดยนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้โดยเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรมให้เป็นประสบการณ์ที่เล่นได้สำรวจได้สะสมได้และเกิดแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเด็กและเยาวชนเรียนรู้สืบทอดและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่ช่วงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569พบว่าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้ขอย้ำเตือนประชาชนในบริเวณประเทศไทยพื้นที่ดังกล่าว
เตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของทุกคนกรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าโครงการ GI Smart Trade เทคโนโลยีช่วยตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ลงพื้นที่ GI ทุเรียนนนท์ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ระบบดังกล่าวป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้านางอ่อนมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานำคณะลงพื้นที่สวนทุเรียนนนท์ผู้ใหญ่ตู่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีติดตามการดำเนินโครงการ GI Smart Trade ณวัตกรรมตรวจสอบย้อนกลับสินค้า GI ซึ่งสินค้าทุเรียนนนท์เป็นรายการแรกที่นำร่องใช้ระบบ GI Smart Trade ตั้งแต่ปี2568เพื่อยกระดับการคุ้มครองสินค้ามูลค่าสูงโดยได้เดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนนท์ให้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่องสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับแท็กสติ๊กเกอร์ GI Smart Trade เพื่อติดที่ขั้วทุเรียนแต่ละลูกผู้บริโภคสามารถสแกน QR Code ตรวจสอบข้อมูลสำคัญเช่นพันธุ์ทุเรียนชื่อผู้ผลิตส่วนที่ปลูกวันที่เก็บเกี่ยวและมาตรฐานรับรองผลผลิตรวมถึงรับชมภาพแหล่งผลิตแบบ360องศาได้อีกด้วยช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้า GI นั้นมาจากแหล่งผลิตที่แท้จริงในปี2569มีเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนนท์กว่า860รายมีผู้ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI 131รายและในจำนวนนี้มีผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการ GI Smart Trade แล้ว46รายซึ่งจะเดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยเฉพาะปริมาณผลผลิตทุเรียนนนท์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งจากพื้นที่เพาะปลูกที่ลูกหลานไม่ทำต่อรวมทั้งปัญหาจากสภาพภูมิอากาศที่กระทบต่อปริมาณผลผลิตปีนี้คาดว่าปริมาณผลผลิตจะทรงตัวจากปีก่อนประมาณ 12,000 ลูกคิดเป็นมูลค่ากว่า20ล้านบาทขณะที่ผลผลิตของสวนผู้ใหญ่ตู่หรือนายเฉลิมพึ่งสาระบอกว่าปีนี้ผลผลิตลดลงประมาณ 20% ได้ประมาณกว่า400ลูกเท่านั้นจากสภาพอากาศร้อนจัดและแนวโน้มพื้นที่สวนทุเรียนนนท์ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะไม่มีลูกหลานสืบทอดดังนั้นการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าได้ทุเรียนจากสวนไหนต้นไหนโดยไม่สามารถปลอมแปลงได้ช่วยป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้า GI บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มรายใหม่รอประกาศรายชื่อผู้เข้าเกณฑ์ก่อนถึงค่อยเริ่มลงทะเบียนยืนยันตัวตนนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระบวนการสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากนี้ผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 13.18 ล้านคนจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยกระทรวงการคลังคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองได้ในวันที่17กรกฎาคมซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่16สิงหาคมและกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนสิทธิ์รายใหม่ในขั้นตอนแรกนี้

0: ใหม่ทั้ง7ข้อเสร็จสิ้นและมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการแล้วผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์จึงค่อยเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางกระทรวงการคลังจะแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนสำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่อีกครั้งในลำดับถัดไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซนเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซนเซียสจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่ายโสอวดหญิงและจองหงที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็จะมีคำว่า arrogant audacious bold distasteful disrespectful hubristic แล้วก็ล่าสุดก็คือคำว่า haughty นะคะมาในวันนี้ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือคำว่า imperious imperious สะกด I M P E R I O U S imperious นะคะคำว่า imperious นี้มาจากรากศัพท์เดียวกันกับคำคุณศัพท์คำว่า imperial นั่นเองนะคะ imperial ซึ่งมีความหมายว่าแห่งราชอาณาจักรนะคะและคำนามนะคะคำว่า empire นะคะซึ่งแปลว่าราชอาณาจักรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันจึงมีความหมายนะคะถึงการใช้อำนาจบังคับนะคะเช่นการปกครองนะคะในสมัยที่เป็นอาณานิคมนะคะหรืออาจจะมีความหมายว่าเป็นการแสดงอำนาจนะคะย่อหยิ่งหรือว่ายโสนะคะหรือว่าวางภูมิก็ได้ค่ะส่วนใหญ่นะคะเราใช้คำนี้กับผู้ที่มีสถานะสูงหรือที่คิดว่าตนเองสูงกว่านะคะก็เลยมีการแสดงท่าทางที่เย่อหยิ่งนะคะกับผู้ที่เขาคิดว่าต่ำสักกว่านั่นเองนะคะคล้ายๆกับฮอตตี้ที่เคยได้เสนอไปแล้วนะคะแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าฮอตตี้นั้นอาจจะเป็นเพียงกริยาท่าทางนะคะเป็นเพียงกริยาท่าทางและการแสดงออก

0: แต่ว่า imperious นั้นนะคะจะใช้ในลักษณะที่เป็นการกระทำเสร็จเป็นส่วนใหญ่นะคะทีนี้นะคะมาดูตัวอย่างประกอบกันประโยคที่หนึ่งค่ะ everyone have to follow Kate's imperious command นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือทุกคนต้องทำตามคำสั่งนะคะซึ่งแสดงอำนาจนะคะของ Kate นะคะ everyone have to follow Kate's imperious commandทุกคนต้องทำตามคำสั่งนะคะซึ่งแสดงอำนาจของเคสก็คือเคสเนี่ยนะคะอาจจะเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับที่เป็นหัวหน้านั่นเองแล้วจากนั้นก็มีสิทธิ์ใช่ไหมคะที่จะออกคำสั่งใดๆนะซึ่งคำสั่งของตัวเองเนี่ยนะคะก็เป็นคำสั่งที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจที่ตนเองมีนั่นเองนะคะก็คือนี่คือคำสั่งของหัวหน้าเชียวนะเพราะฉะนั้นเธอก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำตามนั่นเองนะคะอีกตัวอย่างประโยคนะคะ she ordered everybody around with an imperious tone of voice นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเธอสั่งให้ทุกคนทำโน้นทำนี่ไม่หยุดหย่อนด้วยน้ำเสียงของผู้มีอำนาจนะคะก็คือสั่งนี้ก็คือไม่สั่งธรรมดานะคะน้ำเสียงที่มาประกอบคำสั่งก็คือแสดงถึงการที่นี่คือฉันเป็นหัวหน้านะฉันเป็นเจ้านายนะนะคะเพราะฉะนั้นเธอมีหน้าที่ต้องทำตามนั่นเองนะคะ She ordered everybody around with an imperious tone of voice หล่อนสั่งให้ทุกคนทำโน้นทำนี้ไม่หยุดหย่อนด้วยน้ำเสียงของผู้มีอำนาจนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านะคะคำว่า imperious นะคะก็มีความหมายในลักษณะที่นะคะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการกระทำนะคะที่บวกกับการใช้อำนาจนะคะทำให้เนื่องมาจากตนเองนั้นมีอำนาจเลยนะคะแสดงออกหรือกระทำนะคะสิ่งที่ตนเองมีสิทธิ์มากกว่าผู้อื่นนั่นเองนะคะ imperious นำไปใช้กันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกแล้วนะครับผมประวิตรจุลรังสีนนท์สุวิชานนท์มหาหิงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับเช่นเดิมเช่นเคยนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวที่พูดคุยถึงอันตรายของชีวิตในยุคปัจจุบันนะครับวันนี้ก็อยู่ในประเด็นในเรื่องของอันตรายจากโลกออนไลน์นะครับก็อาจจะเป็นทั้งข้อคิดและก็เป็นทั้งกำลังใจนะครับในการที่เราจะสู้กับภัยเงียบๆนี้นะครับจริงๆแล้วโลกออนไลน์ก็ทำให้เราเงียบได้นะครับโลกออนไลน์ในทุกวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วนะครับเราตื่นมาพร้อมกับที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือรับข่าวสารผ่านหน้าจอธุระปะปังต่างๆนะครับเราก็ทำที่มือถือพูดคุยทำงานเรียนรู้นะครับโอนเงินนะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับที่อยู่บนโลกออนไลน์จริงๆแล้วนะครับเทคโนโลยีนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับเทคโนโลยีช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกขึ้นเชื่อมโยงกับผู้คนได้ง่ายขึ้นและก็เปิดโอกาสมากมายให้กับเราแต่ว่าอีกมุมหนึ่งนะครับโลกออนไลน์นั้นก็มีอันตรายที่ค่อยๆแทรกเข้ามาในชีวิตของคนเราอย่างเงียบๆนะครับโดยเฉพาะตอนที่เราใช้อย่างขาดสติและปล่อยให้การออนไลน์นั้นมาควบคุมชีวิตของเรามากเกินไปนะครับท่านผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับกับเรื่องราวที่พูดคุยนะครับและมีส่วนร่วมกับทางรายการให้คำแนะนำในการจัดทำรายการได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยนะครับทักทายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุ้นเคยนะครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933หรือจะทักทายเข้ามาที่เพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาเพจ Facebookก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยถ้าอยากรู้จักเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเข้ามาที่นี่เลยครับเว็บไซต์ของเรา www.jilthailand.org นะครับ jilthailand.org ช่วงนี้นะครับก็ยังมอบเสื้อกันฝนนะครับเสื้อกันฝนสีสันสวยสดใสนะครับยินดีมอบให้กับท่านผู้ฟังในช่วงฤดูนี้นะครับโทรติดต่อเป็นเจ้าของเข้ามาได้นะครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933นะครับวันนี้วันที่3มิถุนายนนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิตเป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2
2: LINE
0: 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงวันนี้ก็อาจจะดุนิดนึงนะครับแต่เป็นข้อเท็จจริงของชีวิตนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการออนไลน์มีมาโดยตลอดนะครับบทเพลงจากอินโดจีนนะครับชื่อเพลงงอกอินเทอร์เน็ตนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือนะครับเรารับข่าวสารผ่านหน้าจอทุกวันนะครับเราใช้เวลาในการพูดคุยในการทำงานในการเรียนรู้นะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับอยู่กับโลกใบนี้นั่นคือโลกอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเทคโนโลยีจะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกขึ้นช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นเชื่อมโยงผู้คนได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ชีวิตของเราอีกมากมายแต่ว่าอีกมุมนึงนะครับโลกออนไลน์ก็มีอันตรายที่ค่อยๆแทรกเข้ามาในชีวิตของคนเราอย่างเงียบๆนะครับโดยเฉพาะเมื่อเราใช้อย่างขาดสติและปล่อยให้โลกออนไลน์นั้นเข้ามาควบคุมชีวิตเรามากเกินไปหลายคนนะครับใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มากกว่าที่จะพูดคุยกับคนในบ้านพูดคุยกับเพื่อนฝูงในวงของตัวเองนะครับตื่นขึ้นมาก็หยิบมือถือก่อนสิ่งอื่นใดก่อนนอนก็เลื่อนหน้าจอจนดึกบางคนก็หลับคาหน้าจอไปเลยนะครับบางครั้งนะครับเราใช้เวลาออนไลน์หลายชั่วโมงนะครับแต่เรากลับไม่มีเวลาที่จะนั่งฟังคนที่เรารักเพียงไม่กี่นาทีนะครับดังนั้นในยุคนี้นะครับเราจะเห็นว่าเด็กจำนวนมากเติบโตมาพร้อมกับหน้าจอนะครับแต่ขาดการปฏิสัมพันธ์ขาดการพูดคุยขาดการกอดและความอบอุ่นจากครอบครัวในขณะที่ผู้ใหญ่เองก็ใช่ที่นะครับเริ่มห่างไกลจากความสัมพันธ์จริงๆโดยไม่รู้ตัวนะครับโลกออนไลน์นั้นเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าหากันแต่บางครั้งนะครับก็ทำให้หัวใจของคนเราห่างกันมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นอันตรายจากการเปรียบเทียบชีวิตก็เกิดขึ้นในโลกออนไลน์นะครับผู้คนมักจะเลือกเปิดเผยเฉพาะมุมที่ดีที่สุดของชีวิตนะครับภาพของความสำเร็จภาพของความสวยงามภาพของการท่องเที่ยวภาพของความรักที่สมบูรณ์แบบหรือชีวิตที่ดูแล้วมีความสุขตลอดเวลาเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้ทุกวันนะครับหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าชีวิตของเราเองไม่ดีพอนะครับก็เกิดการเปรียบเทียบโดยไม่รู้ตัวรู้สึกด้อยค่ารู้สึกกดดันแล้วก็เหนื่อยหัวใจทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนะครับในชีวิตจริงๆคนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบตลอดเวลานะครับภาพที่เห็นบนหน้าจอไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดของชีวิตจริงโลกออนไลน์นั้นเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สื่อสารกันได้ง่ายนะครับแต่ก็ทำให้คำพูดที่รุนแรงแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับบางคนถูกตัดสินถูกทัวลงจากข้อความไม่กี่บรรทัดนะครับบางคนก็ถูกกลั่นแกล้งถูกบูลลี่ถูกดูถูกดูหมิ่นหรือถูกโจมตีจนเสียใจอย่างหนักนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของข้อมูลที่บิดเบือนมีข่าวปลอมและก็ชงความเกลียดชังไว้บนโลกออนไลน์นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างความสับสนและความแตกแยกให้สังคมได้อย่างรวดเร็วคำพูดที่พิมพ์ลงไปไม่กี่วินาทีอาจจะสร้างบาดแผลในหัวใจของคนไปอีกนานนะครับดังนั้นพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็เตือนเราเสมอนะครับโดยเฉพาะในพระธรรมสุภาษิตที่บอกว่าจงระวังคำพูดของท่านเพราะว่าคำพูดสามารถเป็นได้ทั้งกำลังใจและเป็นอาวุธที่ทำร้ายคนอื่นนะครับเมื่อเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าอันตรายจากการสูญเสียตัวตนกับโลกออนไลน์ก็มีมากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนเริ่มผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับจำนวนผู้ติดตามหลายคนผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับยอดแชร์ยอดไลค์หรือหลายคนก็อาจจะมองเห็นความคิดเห็นของคนอื่นมีอิทธิพลอย่างยิ่งนะครับจนกระทั่งลืมไปว่าคุณค่าของคนเราไม่ได้วัดจากตัวเลขเท่านั้นนะครับบางคนยิ้มในรูปแต่ร้องไห้ในชีวิตจริงบางคนดูเหมือนมีความสุขมากแต่ภายในเต็มไปด้วยความว่างเปล่า
1: กำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร0806218722 0622018933

0: บทเพลงจาก The Gospel อีกเพลงหนึ่งนะครับชื่อเพลงเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับความพอใจของคนเรานั้นไม่มีขีดจำกัดเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่พอใจในทุกเรื่องที่เรามีอยู่แล้วนะครับวันนี้พูดถึงอันตรายจากโลกออนไลน์นะครับท่านผู้ฟังช่วงแรกของรายการก็พูดถึงอันตรายจากการที่เราต้องเสพติดหน้าจอนะครับพร้อมกันนั้นก็เป็นเรื่องอันตรายจากการเปรียบเทียบชีวิตนะครับแล้วก็อันตรายจากข่าวปลอมและคำพูดที่ทำร้ายกันนอกจากนั้นนะครับโลกออนไลน์นั้นก็มีอันตรายจากการที่ทำให้เราเสียตัวตนนะครับบางทีเราก็ไปเน้นเรื่องจำนวนผู้ติดตามเน้นเรื่องของยอดไลค์หรือเน้นความคิดเห็นของคนอื่นจนลืมไปว่าคุณค่าของคนเราไม่ได้วัดจากตัวเลขที่เกิดขึ้นหรือคนอื่นเอามาให้เท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องใช้การออนไลน์อย่างมีสตินะครับเพราะข้อเท็จจริงแล้วก็คือโลกออนไลน์ไม่ใช่ศัตรูนะครับแต่เป็นเรื่องที่เราต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับเราต้องรู้จักที่จะพักหน้าจอบ้างนะครับใช้เวลากับผู้คนใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นและสิ่งสำคัญก็คืออย่าเปรียบเทียบชีวิตของเราเองกับคนอื่นแล้วก็มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อหรือก่อนแชร์ออกไปนะครับอันนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยผู้สูงอายุทุกท่านนะครับนอกจากนั้นนะครับเราต้องใช้คำพูดและสร้างกำลังใจมากกว่าที่จะทำร้ายกันนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่าปล่อยให้โลกออนไลน์เข้ามาแทนที่โลกความจริงของชีวิตนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ฟังคนเราไม่ได้ต้องการเพียงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่แรงนะครับแต่ต้องการความรักต้องการความเข้าใจต้องการความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่มีหน้าจอใดแทนการกอดจากคนในครอบครัวได้ไม่มียอดไลค์ใดทดแทนความสุขจากการมีคนรับฟังจริงๆได้เช่นกันดังนั้นเราต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับแต่อย่าให้เทคโนโลยีค่อยๆดึงหัวใจของเราออกจากความเป็นมนุษย์เพราะชีวิตที่มีความหมายที่สุดไม่ได้อยู่บนหน้าจอครับแต่อยู่ในช่วงเวลาจริงๆที่เราได้รักและดูแลกันด้วยหัวใจอ
1: ย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
0: บทเพลงจากคุณประทีปขจัดผ่านนะครับฟ้าหลังฝนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากอิหร่านในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับที่ดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณาโครงการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อสอบถามผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
3: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่องพลัสไปเรื่อยๆก็คงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้ว
2: นายอนุทินกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนจำนวนมากยังได้สะท้อนความต้องการให้รัฐบาลดำเนินโครงการลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาพร้อมเดินหน้าศึกษาและพัฒนามาตรการหรือโครงการใหม่ๆที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เมื่อเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมามียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 6,200 ล้านบาทจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายโดยมีประชาชนที่ใช้จ่ายสำเร็จแล้วเพิ่มขึ้นกว่า16ล้านรายขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวมกว่า 950,000 ร้านค้าส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันอยู่ภายใต้การควบคุมพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ของไทยที่อดทนไม่ตอบโต้การยั่วยุจากฝ่ายตรงข้ามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพยังสามารถควบคุมดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยยืนยันว่าจะดำเนินการทุกด้านบนพื้นฐานของความเข้มแข็งและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญส่วนกรณีเหตุโต้เถียงระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้เป็นการยั่วยุที่มีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่และกำลังพลของไทยได้ใช้ความอดทนและยึดหลักสันติวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อยมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและนับตั้งแต่มีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28ธันวาคม2568ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่ากังวล
3: เราต้องมีความอดทนเราเหนือกว่าเราต้องนิ่งเราต้องอดทนได้ดีกว่าซึ่งต้องขอชมเชยเจ้าหน้าที่นะครับพี่น้องทหารที่ใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ต่อการยั่วยุเราไม่เคยเป็นฝ่ายยั่วยุเราเป็นฝ่ายที่ต้องถือว่านิ่งต่อสถานการณ์ซึ่งก็ทำให้ประเทศของเรามีความเข้มแข็งนะครับเป็นที่ยำเกรงไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับ
1: านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายทำไว้โดยไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ถ้อยแถลงหรือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะเห็นว่าการแข่งขันด้วยวาทกรรมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและอาจส่งผลให้บรรยากาศความไว้วางใจระหว่างกันลดลงขณะเดียวกันประเทศไทยจะยังคงรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ดำเนินการด้วยความรอบคอบและชอบธรรมเพื่อให้ทุกมาตรการเป็นที่ยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศกรมควบคุมโรคยืนยันโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่พบในประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่กลางปีที่แล้วยังไม่พบหลักฐานว่าก่อโรครุนแรงขึ้นนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์เชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่องข้อมูลปัจจุบันพบว่าแม้สายพันธุ์ NB.1.8.1 จะมีการกลายพันธุ์บางตำแหน่งที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแพร่กระจายและหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่จากข้อมูลทางระบาดวิทยาและข้อมูลทางคลินิกที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าก่อให้เกิดอาการรุนแรงหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ที่เคยระบาดก่อนหน้าโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังมีอาการในลักษณะเดียวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปเช่นไข้ไอเจ็บคอและน้ำมูกยืนยันประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและการเปลี่ยนแปลงของเชื้อก่อโรคที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลเฝ้าระวัง26แห่งทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจที่สำคัญรวมถึงโรคโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และตอบสนองต่อความเสี่ยงทางสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงพบว่าช่วงวันนี้ถึง8มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่6จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปภ.จึงได้ประสานทั้ง6จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้เผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำและแจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดอีกทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนโดยจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของดำรงชีพให้เพียงพอด้วยและหากมีประกาศแจ้งเตือนภัยขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมปศุสัตว์ดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเตรียมรับมือโรคระบาดและน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่กระจายลงพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศพร้อมสำรองเสบียงอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับจัดทำแผนอพยพสัตว์ไปยังจุดพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยด้านนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ เน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากพบอาการซึมมีไข้หรือตาผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมแนะนำให้จัดการโรงเรือนให้สะอาดป้องกันฝนสาดและสำรองอาหารสัตว์ไว้ล่วงหน้าทั้งนี้หากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านสายด่วนโทรศัพท์063-225-6888หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดงาน Craft Bangkok 2026สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหัตถกรรมไทยเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Craft Bangkok 2026ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมกล่าวว่างานนี้เป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมช่างฝีมือผู้ประกอบการและกลุ่มชุมชนจากทั่วประเทศนำผลงานหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยมาจัดแสดงและจำหน่ายสู่สาธารณชนโดยปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า380รายจากทั่วประเทศครอบคลุมทั้งช่างฝีมือดั้งเดิมและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่นำเสนอผลงานร่วมสมัยสะท้อนศักยภาพของงานหัตถกรรมไทยที่สามารถพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางการตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำเตือนผู้ผลิตเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทางสื่อออนไลน์มีความผิดพรบคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบคอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ขณะนี้เวลา 19:14 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านบนเกาะเกสซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอมุสหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีบาเรนคูเวตและเป้าหมายอื่นๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐสามารถสกัดกั้นการโจมตีดังกล่าวไว้ได้ด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านระบุว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีกองบัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนรวมถึงโจมตีเป้าหมายทางทหารในประเทศอื่นเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านบนเกาะเกสทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ1ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อแม้ทั้ง2ฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นแล้วก็ตาม สำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเดนิสพูชิลินผู้ว่าการแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียที่กล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีรถโดยสารคันหนึ่งในเมืองเยนาคิเยโวแคว้นโดเนสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนายพูชิลินยังแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้อย่างไรก็ตามทางการยูเครนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้

0: อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสียงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้

ักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนับเป็นวันมหามงคลอันเปี่ยมด้วยความหมายสำหรับปวงชนชาวไทยซึ่งในปี2569ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อความผาสุกของประสบกรณิกรตลอดจนทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมการพัฒนาคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทรงตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมอันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงนะครับโดยกำหนดการนั้นโดยลำดับแรกเมื่อทางนายกรัฐมนตรีและภริยานะครับได้เดินทางถึงท้องสนามหลวงนั้นนะครับก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับจากนั้นจะเป็นการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับลำดับถัดไปนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้นะครับจากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับในขั้นตอนนี้นั้นผู้ร่วมพิธีได้กล่าวนะครับร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะครับและลำดับถัดไปดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับและนายกรัฐมนตรีและภริยาหันหน้าออกสู่ผู้ร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนลำดับถัดไปนั้นผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับและเป็นทางนายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งนะครับจึงเป็นการเสร็จพิธีนะครับโดยในวันนี้นะครับวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับทางรัฐบาลนั้นได้จัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา7นาฬิกานะครับณท้องสนามหลวงโดยช่วงของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในช่วง7นาฬิกานั้นนะครับมีการพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน149รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมภริยานะครับซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการประดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นนะครับก็มีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมส่วนในทางด้านต่างประเทศนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลได้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับและในช่วงเวลาเย็นนะครับเวลาประมาณ 17:30 ณท้องสนามหลวงผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสมนะครับซึ่งจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลางนะครับอย่างเช่นในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็ได้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งเป็นการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับและมาถึงในลำดับพิธีนะครับในช่วงเวลานี้ก็คือพิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศณท้องสนามหลวงนะครับมีผู้คนมากมายนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระต่างๆภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาชนนะครับทุกคนร่วมพร้อมใจกันนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีเพราะถือว่าอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะซึ่งพระองค์ค่ะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนี้ค่ะพระองค์ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนค่ะสำหรับในด้านการต่างประเทศนะคะพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อทรงร่วมในพิธีเปิดสภามิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเรียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งนะคะก็ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกค่ะ ท่านผู้ฟังคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายนเวลา 8:00 น.ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store และ App Store นอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 ค่ะและเมื่อเวลา 12:00 น.วันนี้นะคะเหล่าทัพได้ร่วมยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนค่ะกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ร่วมยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 12:00 น.นะคะโดยกองทัพบกได้จัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดโดยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีค่ะขณะที่กองทัพเรือกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธสยโยธินจัดพิธียิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศนะคะซึ่งทั้งนี้การยิงสลุดในปัจจุบันค่ะหากเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษางานพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงการต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐยิงสลุดจำนวนทั้งสิ้น21นัดค่ะซึ่งการยิงสลุดนั้นก็คือประเพณีการยิงปืนใหญ่ด้วยลูกสลุดเพื่อแสดงความเคารพให้แก่ชาติธงประจำชาติหรือบุคคลสำคัญซึ่งถือเป็นธรรมเนียมสากลที่กองทัพทั่วโลกนั้นยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โบราณค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในบรรยากาศของงานณท้องสนามหลวงในวันนี้นะครับในการแต่งกายนะครับเราก็จะเห็นนะครับในการประดับในบริเวณกับชุดปกติขาวนะครับหรือชุดสูทนะครับจะมีเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งสัญลักษณ์เข็มที่ระลึกนี้นะครับทุกคนก็จะมีนะครับมีการประดับตกแต่งนะครับที่ชุดปกติขาวของตนเองนะครับซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเวลานี้นะครับเมื่อแสงไฟนะครับได้กระทบกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปรากฏภาพของความเงางามนะครับซึ่งในขณะนี้ในลำดับพิธีเราก็จะได้เห็นนะครับเมื่อมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องตามลำดับพิธีการนะครับซึ่งในลำดับต่อไปจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งมีความงดงามในท้องสนามหลวงนะครับโดยเข็มที่ระลึกนั้นนะครับประกอบด้วยอักษร พระนามาภิไธยสธนะครับภายใต้มงกุฎคติยราชนารีนะครับซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยนั้นมีเลข48นะครับสีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามนะครับอีกทั้งยังแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับอักษรสอนั้นขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนอักษรททหารขอบเดินทองมีลักษณะพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอักษรพระนามาภิไธยได้ประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดนะครับซึ่งมีความหมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับโดยการประดับเข็มที่ระลึกนั้นนะครับวิธีการประดับซึ่งณตอนนี้นะครับมีหลายท่านนะครับจากหน่วยงานราชการต่างๆประดับเข็มที่ระลึกนะครับลักษณะของการประดับนั้นนะครับก็จะสามารถประดับร่วมกับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ได้อีกด้วยนะครับและสามารถประดับร่วมกับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งการประดับเข็มที่ระลึกนี้นะครับยังแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์ท่านครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของการจัดทำเข็มที่ระลึกนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับพระบรมราชานุญาตนะคะให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยจำหน่ายในราคาเข็มละ300บาทนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านทาง Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้ก็จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะหรือสามารถที่จะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองค่ะพูดถึงกิจกรรมนะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในวันนี้อย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไปนะคะว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและในขณะนี้ก็จะเป็นการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะโดยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการที่รัฐบาลนะคะได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในเรื่องของนิทรรศการซึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินในระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนะคะที่ศูนย์การค้าสยามภารกรสำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามภารกรเดเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆนะคะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทย พร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนั้นนะคะนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศการทหารกีฬาและการสืบสานงานศิลปาชีพของไทยพร้อมจัดแสดงชุดไทยพระราชทานอันทรงคุณค่า8แบบนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าอาทิการปักไหมดิ้นเงินดิ้นทองการทอผ้าลายขีดการสารย่าลิเผาและการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับซึ่งสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสารรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นนะครับบรรยากาศของท้องสนามหลวงนะครับพี่ข้าราชการนะครับได้ตั้งแถวนะครับเพื่อรอรับนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งในลำดับถัดไปนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงในบริเวณนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับก็จะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้ข้าราชการทุกท่านนะครับในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นนะครับมีการถือนะครับเทียนของตนเองนะครับเพื่อรอที่จะจุดถวายพระพรชัยมงคลนะครับอันเป็นความส่องสว่างนะครับที่ทั่วท้องสนามหลวงอันแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีความจงรักภักดีนะครับในการที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับเป็นบรรยากาศในการกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับตอนนี้เนืองแน่นนะครับไปด้วยพี่น้องนะครับไปด้วยทุกท่านนะครับเพื่อจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับโดยเวทีกลางในวันนี้นะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้หันหน้านะครับไปด้านทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นทิศของศาลฎีกานะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับภาครัฐก็มีบริการพี่น้องประชาชนนะครับในการรับส่งต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามานะครับบริเวณท้องสนามหลวงแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นนะครับภาครัฐก็มีการบริการอย่างพร้อมเพรียงนะครับในขณะนี้ท้องสนามหลวงนะครับเต็มไปด้วยนะครับคนนะครับตอนนี้เราต้องดูนะครับการเฉลิมพระเกียรติโดยตลอดเดือนมิถุนายนนะครับ มีการเชิญชวนนะครับโดยทางรัฐบาลนั้นได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลนะครับมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งการจัดตั้งโต๊ะหมู่นะครับรวมถึงการประดับผ้าระบายสีขาวนะครับการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์นั้นนะครับดำเนินการตลอดเดือนมิถุนายน2569นะครับทั้งยังมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและเป็นการจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับและยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับในพื้นที่ทั้งส่วนกลางรวมถึงส่วนภูมิภาคต่างๆนะครับเป็นวันที่ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยการทำความดีด้วยหัวใจจริงๆครับท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้นะครับเป็นวันมหามงคลนะครับที่พี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจกันที่จะจุดเทียนถวายพระพรครับ
1: ท่านผู้ฟังคะหลายๆหน่วยงานนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนนี้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมกันนี้ก็ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายน2569ณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอาทิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระปรนิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดอโศการามนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะโดยวัดอโศการามนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นอารามต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาที่พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์สถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498เป็นเพื่อเป็นราชานุสรณ์นะคะแห่งสมเด็จพระเจ้าอโศก อโศกมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุตังคเจดีนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509ประกอบด้วยเสนาสนะและอาณาบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นรมณียสถานสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในมัชฌิมเขตต้องตามพระสังฆราโชบายและมติมหาเถรสมาคมนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคกลางของราชอาณาจักรไทยค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งจากวัดที่ถูกยกฐานะนะครับให้เป็นพระอารามหลวงนั้นยังมีอีกจำนวนทั้งสิ้น4วัดนะครับมีวัดสาละโคดมวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโควัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวัดป่าแสงอรุณและวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับซึ่งในการยกฐานะวัดทั้งหมดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น5วัดนะครับโดยวัดสาระโคดมนั้นนะครับได้เป็นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาระโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวัดสาระโคดมนั้นเป็นวัดที่อยู่ในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นพระอารามโบราณนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สถาปนาขึ้นใหม่ให้บริบูรณ์ด้วยถาวรวัตถุสถานมั่นคงนะครับโดยมีศรัทธานะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์ท่านก็มีพระราชปณิธานในอันที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการศาสนาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งวัดสาระโคดมนี้จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีวัดต่อมานะครับในภูมิภาคทางภาคใต้นะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคเป็นวัดนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับวัดราชประดิษฐานวัดพระโคนั้นอยู่ในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามโบราณนะครับอันมีนามแสดงนัยสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยวัดหลวงนะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคนั้นนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสงขลาและเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้นะครับบรรดาผู้คนนะครับในภูมิภาคภาคใต้แห่งราชอาณาจักรไทยของเรานี้นะครับวัดต่อมาครับเป็นวัดป่าแสงอรุณซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่สถาปนาขึ้นโดยคณะพระบูรพาจารย์ในวงพระกรรมฐานสายพระครูวินัยธรหรือเรารู้จักกันนี่ชื่อว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งล้วนเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเป็นสัปปายสถานอีกด้วยในวัดแห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งยังเป็นการเกื้อกูล ต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในอีสานเขตนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและความเป็นศรีสง่านะครับแห่งจังหวัดขอนแก่นและชาวอีสานอีกด้วยนะครับและในลำดับสุดท้ายนั้นนะครับเป็นวัดในภูมิภาคเหนือนั่นเองนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับณท้องสนามหลวงทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและภริยานางธนนท์ชาญวีรกูลได้เดินทางนะครับถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับและจะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับเพื่อทำการเคารพนะครับหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในบรรยากาศตอนนี้นะครับทั้งพี่น้องข้าราชการนะครับประชาชนนะครับต่างมุ่งนะครับเตรียมพร้อมเป็นสายตาเดียวกันนะครับในการที่จะเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีนะครับและทั่วท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทุกคนต่างพร้อมใจกันยืนตรงนะครับเพื่อเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับต่อไปในขณะนี้ครับยังเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนนะครับพร้อมเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและในลำดับถัดไปนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งเป็นในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรี
4: ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวจัด
2: ในลำดับต่อไปนั้นเป็นการนะครับเป็นในลำดับที่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับซึ่งในขณะนี้ครับหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมใจกันวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับตอนนี้เป็นลำดับขั้นตอนการวางผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งสื่อให้เห็นนะครับอำนาจที่อยู่ใน3รูปแบบนะครับเป็นอำนาจของพรรคทางฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งดำรงอยู่ได้นะครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีและเป็นผู้ที่แสดงความจงรักภักดีครับและทางนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับครับและตอนนี้เป็นการถวาย
4: ผู้ร่วมพิธีมือลง
2: และในลำดับถัดไปนั้นครับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับครับเมื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วจะเป็นการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลครับ

0: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าประสบนิกร
1: และเหล่าพระสกนิกร
0: ตราบกาลนานเทิน
1: ตราบกาลนานเทิน
2: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัญญัติ

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีนะครับได้นำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับหลังจากนำนะครับกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับจากนั้นจึงเป็นผู้นำนะครับในการกล่าวนำทรงพระเจริญจำนวน3ครั้งนะครับและเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีซึ่งบรรยากาศณท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทั้งผู้คนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการประชาชนต่างๆนะครับต่างมีเทียนนะครับเป็นของตัวเองและได้จุดเทียนเพื่อความส่องสว่างนะครับสนามหลวงณขณะนี้นั้นหาใช่สว่างด้วยแสงเดือนหรือแสงดาวแต่เป็นความส่องสว่างด้วยแสงเทียนนะครับจึงเปรียบประดุจความจงรักภักดีนะครับเพื่อเป็นการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยประชาชนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับงานในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนะคะว่าท้องสนามหลวงณขณะนี้นะคะก็ต่างเปล่งแสงสำหรับเทียนเพื่อที่จะได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะและในเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกนิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณและทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสมเกียรติแท่นมณีคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะผู้บรรยายคุณอรัญญาชมชื่นคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569เดชาพลพัววรานุเคราะห์และสุพิศราเพียวสามพรานผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อินโดนีเซียโอเพ่น2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตยวนและจีนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระสงฆ์จำนวน5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ที่ตั้งอยู่บนธรรมาศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาศิลาพระพุทธพุทธพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางกระทงดอกไม้บนฐานหน้าชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาศิลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานุพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางเสร็จแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรุฑธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองและทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ตามลำดับพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมของชัยสังแตรดุริยางจากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงประเคน

0: พระรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจำนวน49รูปเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเล่มที่ตั้งอยู่ด้านข้างพระราชอาฏเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุภเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกิ่งอุบาเก่งทรงประเคนพระครอบพระกิ่งอุบาเก่งแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์จิรัตสาคชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำนางสุวดีจงสถิตวัฒนาหัวหน้าคณะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและหนังสือโครงการบุ๊กคลับเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประจำปี2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 7:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สามเหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569 กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศจัดกิจกรรมยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อเวลา12นาฬิกาที่ผ่านมาโดยกองทัพบกจัดกำลังจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ทำการยิงสลุดหลวงณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงขณะที่กองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมทั้งนี้การยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดเป็นไปตามโบราณราชประเพณีเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีหรือประมุขแห่งรัฐและในโอกาสวันสำคัญทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยที่จังหวัดเลยจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ปล่อยปลาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
2: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้นำส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทานร่วมกันดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ปล่อยปลาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดปัญหาภาวะโลกร้อนตลอดจนสร้างความร่มรื่นสวยงามให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ปรรณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมBig Cleaning Dayรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายกองโทพิชัยวันตานายอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีพร้อมส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่สะอาดร่มรื่นสวยงามและเอื้อต่อการประกอบศาสนกิจตามหลักสัปปายะผ่านการดำเนินงานตามแนวทางวิถี5สอซึ่งมุ่งเน้นการจัดระเบียบและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมสำหรับการเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและจิตใจของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาหาดนราทัศน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจณบริเวณหาดนราทัศน์อำเภอเมืองนราธิวาสเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2519เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบชายหาดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและน่าอยู่เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรวมพลังความสามัคคีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำประชาชนจิตอาสาร่วมปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นมะฮอกกานีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำข้าราชการและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นมะฮอกกานีจำนวน300ต้นที่โรงเรียนบ้านโคกวาอำเภอควนขนุนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลนั่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จังหวัดลำพูนปล่อยสัตว์น้ำ 120,000 ตัวถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ณวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารพร้อมร่วมปล่อยพันสัตว์น้ำจำนวน 120,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสไว้ว่าสัพพังรัตถังสุขังโหหิราชาเจโหหิธรรมิโกความว่าถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุขประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีจึงได้รับมงคลอันสูงสุดในชีวิตนี้ที่ได้ถือกำเนิดและอาศัยอย่างเป็นสุขอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระราชธรรมทุกพระองค์ทรงพระราชฐานะพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานอารักขาแก่กิจการพระบวรพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไพบูลย์จึงสมควรที่อาณาประชาชนจักได้สำนึกในบุญลาภประการนี้และตั้งตนเป็นกตเวทีพร้อมเพียงกันสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการประพฤติตนด้วยความสุจริตทั้งกายวาจาและใจเพื่อนำความผาสุกสงบมาสู่สังคมไทยได้สมตามพระบรมราชปณิธานพระคติธรรมประทานสำหรับพิมพ์ลงในหนังสือพระราชวงศ์จักรีภายใต้ร่มโพแห่งพระพุทธศาสนาฉบับพิมพ์ครั้งที่2 28กันยายน2560
5: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยค่ะได้นำวรรณกรรมจากการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเขียนการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมเพื่อแสดงความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการเมืองและสังคมในมิติต่างๆค่ะเป็นวิธีการหนึ่งในการแสดงออกการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเป็นช่องทางที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจในสิทธิหน้าที่ความเสมอภาคและความรับผิดชอบต่อสังคมนำไปสู่การพัฒนาและการเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าต่อเนื่องทุกปีค่ะซึ่งไม่ว่าเหตุการณ์ทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ายังคงทำหน้าที่บันทึกหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยเรื่อยมาก็เป็นการประกวดที่จัดมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีที่ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าด้วยลักษณะของผ่านแว่นฟ้าเป็นผ่าน2ใบที่วางซ้อนกันใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ที่ได้นำมาฝากกันนะคะในชื่อตอนว่านายหน้าที่ดินบนดวงจันทร์เป็นผลงานเรื่องสั้นประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังได้กันค่ะ

เรื่องราวแปลกประหลาดของผมกับพ่อเกิดขึ้นกลางฤดูร้อนของปีที่ร้อนที่สุดปีหนึ่งมันเริ่มต้นจากการมาถึงของชายหนุ่มท่าทางดีในสูทสีดำกับรถเก๋งสีดำของเขาลมร้อนกลางเดือนเมษายนโฉบผ่านหน้าดินเบาๆแต่ก็ทำให้ฝุ่นธุลีจำนวนมากปลิวฟุ้งขึ้นไปในอากาศใบไม้สีน้ำตาลแห้งกรอบบนพื้นถูกกระแสลมผลักใสให้หมุนวนไปมาอย่างไม่เต็มใจชายหนุ่มร่างกำยำในสูทสีดำราคาแพงก้าวลงมาจากรถหรูสีดำเขายืนมองรอบตัวอยู่ครู่หนึ่งไม่มีอะไรในบริเวณนั้นที่สามารถเข้ากับเขาได้แม้แต่เพียงอย่างเดียวที่นั่นเป็นทุ่งนารกร้างจากการทำกินมาช้านานพื้นดินแห้งเป็นแผ่นลอกล่อนน้ำในหนองแห้งขอดไร้ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยมาแรมปีชายหนุ่มก้าวเดินอย่างรวดเร็วราวกับจะรีบหนีพ้นจากเปลวแดดที่ร้อนระอุฝุ่นจากพื้นดินที่ขาดน้ำฟุ้งกระจายเกาะรองเท้าหนังที่ขัดไว้จนเงาวับเขาหยุดยืนที่หน้าบ้านหลังหนึ่งเลนแว่นกันแดดยี่ห้อดังสะท้อนภาพบ้านใต้ถุนสูงตัวบ้านสร้างจากไม้สีซีดเก่าสภาพโยเยจนพังมิพังแลรอบบ้านเป็นดงหญ้ารกท่วมหัวการมาถึงของชายแปลกหน้าทำให้เสียงเอะอะของผู้คนที่ชุมนุมใต้ถุนบ้านเงียบลงสายตากว่า10คู่มองตรงมาอย่างเขาด้วยความแปลกใจและนั่นก็คือครั้งแรกที่ผมได้พบเขาพ่อหนุ่มหลงทางมาเหรอพ่อของผมร้องถามพลางแกะผ้าขาวม้าที่คาดพุงมาพาดไหล่ชายคนดังกล่าวสังเกตกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหน้าอันประกอบไปด้วยชายหลายวัยปะปนกันตั้งแต่เด็กหนุ่มรุ่นกระทงอย่างผมจนถึงชายสูงวัยอย่างพ่อของผมนี่คือบ้านดอนสักทองหรือเปล่าครับคุณลุงชายหนุ่มเอ่ยถามอย่างสุภาพเสียงของเขานุ่มทุ้มแล้วก็แฝงอำนาจอย่างแปลกประหลาดชาวบ้านพยักพเยิดให้พ่อของผมตอบพ่อจึงก้าวออกมาอย่างเสียไม่ได้เผยให้เห็นโต๊ะที่ปูผ้าไว้อย่างหยาบๆด้านหลังของพวกเราใช่ที่นี่คือบ้านดอนสักทองพ่อหนุ่มมีอะไรล่ะพ่อเท้าเซเอลถามผมเสียวแปลบเมื่อเขามองไปทางด้านหลังของพวกเราเขาคงรู้แล้วว่าพวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่แม้ว่าการพนันจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่กระแสของกฎหมายสำหรับชนบทที่ห่างไกลเช่นนี้มันติดดับดับมาถึงบ้างไม่ถึงบ้างเหมือนกระแสไฟฟ้าที่มาถึงที่นี่ดังนั้นชาวบ้านจึงใช้ชีวิตกันไปตามประสาผมเป็นนายหน้าเขากล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยราวกับว่าไม่ได้ใส่ใจต่อสิ่งที่ได้พบเห็นตรงหน้าคุณมาหาซื้อที่ดินเหรอดีเลยชาวบ้านที่เนี่ยเขามีที่ดินเยอะแยะตั้งแต่ปู่ย่าตายายให้ตกทอดกันมายังผู้ใหญ่ดำเนี่ยแกมีที่ดินเป็นร้อยไร่เชียวนะคุณตาคงขี้เมาประจำหมู่บ้านให้ข้อมูลพลางบุ้ยปากมาทางพ่อของผมผมสังเกตเห็นพ่ออมยิ้มอย่างภูมิใจนิดๆก่อนที่จะเอ่ยปากกับชายแปลกหน้าคนนั้นเข้ามานั่งก่อนสิคุณพ่อเลื่อนสารพัดของบนแคร่ออกเพื่อให้ชายหนุ่มมีที่นั่งที่ดินที่นี่ถูกเหมือนกาบหมากว่าแต่คุณจะไปทำอะไรล่ะครับดินมันแข็งเหมือนหัวโจรปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นน้ำท่าก็ไม่ดีฝนไม่ตกมาเป็นปีแล้วน้องใหญ่กลางหมู่บ้านนั่นก็ขาดน้ำมานานโคแล้วล่ะผมไม่ได้มาซื้อที่ดินแต่ว่าผมมีที่ดินมาขายเกิดความเงียบขึ้นครู่ใหญ่ในหมู่พวกเราล้อเล่นหรือเปล่าคุณมาขายที่ดินให้พวกเราก็เหมือนเอาควายไปกินน้ำในหนองแห้งมันจะเป็นไปได้ยังไงเล่าคำพูดของไอสันเพื่อนสนิทของผมทำเอาพวกผมหัวเราะกันครืนหลายคนใส่หน้ากับคำพูดของชายหนุ่มผู้นั้นแต่ว่าในหน้าหนุ่มก็ยังคงมีสีหน้าวังเฉยไม่สนใจต่อปฏิกิริยาของชาวบ้านแต่อย่างใดที่ดินที่ผมมาเสนอขายวันนี้เป็นโครงการใหญ่
ที่ต้องการขายที่ดินเป็นจำนวนมากในราคาที่ถูกที่สุดอย่างที่ไม่สามารถหาซื้อจากที่ไหนบนโลกนี้ได้พวกผมยิ่งหัวเราะกับคำโฆษณาชวนเชื่อของนายหน้าที่ดินคนนั้นถึงแม้ว่าพวกผมจะอยู่ในชนบทที่ห่างไกลแต่อย่างไรเสียพวกผมก็ได้รับการศึกษาตามที่รัฐกำหนดเอาไว้อย่างสมภูมิไอ้ที่จะมาหลอกลวงกันนั้นไม่มีทางได้กินพวกผมหรอกเอาละพ่อหนุ่มยังไงก็อุตส่าห์ขับรถมาถึงที่นี่แล้วถ้างั้นลองบอกมาสิว่าที่ดินที่จะขายอยู่ตรงไหนผมรู้ว่าพ่อคงไม่เชื่อในหน้าคนนั้นแต่ในเมื่อท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของที่นี่ครั้นจะไล่เขาไปก็คงไม่งามนักผมขายที่ดินบนดวงจันทร์ครับเกิดความเงียบขึ้นอึดใจหนึ่งก่อนเสียงหัวเราะอีกครื่นใหญ่จะระเบิดขึ้นผมเคยสั่นหัวเราะจนตัวงอสมาชิกคนอื่นๆไม่ต้องพูดถึงบางคนถึงกับหัวเราะจนน้ำหูน้ำตาไหลนี่คุณท่านจะมาหลอกกันง่ายๆอย่างเงี้ยนะผมว่าคุณกลับไปดีกว่าก่อนที่ผมจะแจ้งตำรวจมาจับคุณผมพูดไปกลั้นหัวเราะไปมิจฉาชีพสมัยนี้ไม่แยบยลเอาซะเลยหากจะหลอกกันซึ่งหน้าอย่างนี้เอาปืนมาปล้นกันเลยดีกว่าใช่ใช่ไอ้ดินน่ะพูดถูกกลับไปซะเถอะคุณชาวบ้านส่วนใหญ่สนับสนุนผมอันที่จริงแล้วชาวบ้านเหล่านี้มักจะเห็นพ้องกับความคิดของพ่อและผมอยู่เสมอทั้งนี้ไม่ใช่เหตุผลอื่นใดนอกจากว่าพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านและผมก็เป็นคนที่จบสูงที่สุดในหมู่บ้านดอนสักทองแห่งนี้ผมจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนประจำอำเภอและผมควรได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแต่พอฝนแล้งติดต่อกันหลายปีทำให้ข้าวในนาไม่ให้ผลพ่อจึงไม่มีเงินส่งผมเรียนต่อผมจำต้องออกมาช่วยทำงานเล็กๆน้อยๆเพื่อหาเงินมาประทังครอบครัวแล้วก็เก็บเงินไว้สำหรับเข้าเรียนอีกครั้งแต่เนี้ยก็ย่างเข้าปีที่สองแล้วพวกเราก็ยังไม่มีเงินพอให้ผมได้กลับไปเรียนต่อเลยผมไม่ได้บังคับทุกคนนะครับแต่ว่าแค่ฟังข้อเสนอก่อนจะได้ไหมทุกคนจะได้ไม่เสียใจภายหลังชายหนุ่มยังพูดต่อไปอย่างไม่สะทกสะท้านในอนาคตที่ดินบนโลกนี้จะไม่สามารถทำกินได้เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์จะหมดไปจากการกระทำของพวกเราเองที่ใช้ทรัพยากรอย่างไม่ถูกต้องดูหมู่บ้านของพวกคุณเป็นตัวอย่างก็ได้คำพูดนี้ทำให้เกิดความเงียบงันขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ในหน้าพูดนั้นส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพวกเราทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้หมู่บ้านของเราถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ทำนาได้มากที่สุดในจังหวัดนี้เลยก็ว่าได้แต่เพื่อให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นชาวบ้านก็เลยใช้ทั้งปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่าแมลงกันอย่างหนักโดยไม่สนใจคำตักเตือนของเกษตรกรในอำเภอในที่สุดเมื่อหลายปีก่อนข้าวของเราก็ออกรวงน้อยลงแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยอย่างไรก็ไม่เป็นผลชาวบ้านจึงแก้ปัญหาโดยการตัดป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำนาให้มากขึ้นแต่อย่างไรเสียผลผลิตก็ไม่มากเท่าที่ต้องการแม้ว่าพื้นที่นาจะมากขึ้นก็ตามสุดท้ายฝนก็หยุดตกพวกเราก็เลยต้องหยุดทำนาและผมก็ต้องหยุดเรียนหนังสือ

0: างรัฐบาลพยายามแก้ปัญหานี้ก็เลยปล่อยไข่พื้นที่บนดวงจันทร์ซึ่งยังอุดมสมบูรณ์เพื่อพวกคุณจะได้ขึ้นไปทำการเกษตรกันบนนั้นแทนแม้ว่าฟังดูแล้วจะเป็นเรื่องลวงโลกอย่างน่าไม่อายแต่วิธีการพูดของชายผู้นั้นชวนเชื่อยิ่งนักและเมื่ออ้างถึงรัฐบาลพวกเราก็เริ่มฟังกันอย่างตั้งใจทุกประเทศทั่วโลกได้รับการจัดสรรที่ดินบนดวงจันทร์ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศสำหรับประเทศไทยได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินไม่มากเท่าชาติอื่นแต่ก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียวที่ดินเปิดขายเฟสแรกนั้นถูกจับจองหมดแล้วโดยในทุนและนี่ก็เป็นเฟสที่2ซึ่งเราเปิดให้เกษตรกรเป็นหลักเพื่อให้เกษตรกรได้ส่งผลผลิตไปปลูกบนดวงจันทร์และชายผู้นั้นก็พูดหลักการทางเศรษฐกิจการเกษตรและอื่นๆอีกมากมายผมแปลกใจว่าทำไมทุกคนรวมถึงผมยังคงนั่งตาปริบๆฟังชายหนุ่มคนนั้นพูดอยู่เป็นนานแม้ว่าผมจะไม่เชื่อเรื่องที่เขาพูดเลยก็ตามฟังมานานๆสรุปเลยได้ไหมว่าที่ดินที่ว่านั้นจะขายเท่าไหร่แต่เพียงชายชราอีกคนในหมู่บ้านถามขึ้นในที่สุดก็อย่างที่บอกครับว่าเราตั้งใจขายให้แก่เกษตรกรเพื่อให้เปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าบนดวงจันทร์ให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินดังนั้นเราจึงขายที่ดินเฟสนี้ให้กับเกษตรกรในราคาที่ถูกกว่าเฟสที่แล้วแล้วมันเท่าไหร่กันล่ะฉันรอฟังอยู่ตาคงขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมเราขายเพียงแค่ไร่ละ300บาทเท่านั้นครับเสียงอื้อๆดังขึ้นแทบจะทันทีที่ชายผู้นั้นบอกราคาผมนึกในใจว่าใครจะยอมซื้อที่ดินที่พวกเราไม่มีวันเข้าไปอยู่อาศัยได้แม้แต่ในความฝันก็ตามแล้วถ้าสมมุติว่าพวกฉันซื้อที่ดินที่นั่นแล้วพวกฉันจะเอาพืชผักขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ได้อย่างไรแล้วทุกคนก็พยักหน้าเงื่งักเห็นด้วยกับคำถามของพ่ออันนี้ผู้ใหญ่ไม่ต้องกังวล นะครับเพราะว่าทางเราจะจัดการให้ทุกอย่างเพียงแค่ทุกคนปลูกข้าวในนาของเราเองจากนั้นก็นำผลผลิตที่ได้ไปขายให้กับโรงสีข้าวที่รับซื้อข้าวให้กับรัฐบาลตามปกติโดยให้แต่ละคนเขียนหมายเลขโฉนดที่ดินบนดวงจันทร์ไว้บนกระสอบข้าวแล้วทางเราเนี่ยจะนำเมล็ดข้าวเหล่านั้นไปปลูกให้ในที่ดินของแต่ละคนอย่างเรียบร้อยพอครบ3ปีผมก็จะนำเงินจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตบนดวงจันทร์มาคืนให้กับทุกคนครับเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าข้าวของเราถูกปลูกบนดวงจันทร์แล้วจริงๆผมถามขึ้นอย่างเหลืออดไม่ต้องห่วงหรอกครับทุกคนสามารถดูแปลงนาของตนเองได้จากที่นี่แล้วนายหน้าคนนั้นก็ควักเอากล้องอันนึงออกมาจากกระเป๋ามันเป็นกล้องสองทางไกลชนิดสองตาที่พบเห็นได้ทั่วไปเราจะแจกกล้องสองทางไกลให้เจ้าของที่ดินทุกคนเมื่อทางเราปลูกข้าวเรียบร้อยแล้วทุกคนจะสามารถดูการเจริญเติบโตของต้นข้าวในแปลงนาได้จากกล้องอันนี้โดยเฉพาะในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหากใช้กล้องนี้ดูไปยังผิวของดวงจันทร์ทุกคนก็จะเห็นต้นข้าวสีเขียวขจีเติบโตอยู่บนนั้นหลายคนรับกล้องไปผลัดกันส่องดูเราคงไม่เอาด้วยนะผู้ใหญ่โกหกกันเห็นถ้าเมียรู้เนี่ยรับรองถูกด่ายับแต่เพียงเป็นคนแรกที่เสนอความคิดของตนเองนั่นจึงทำให้คนอื่นๆพลอยเห็นพ้องต้องกันไปด้วยแม่ฉันคงด่าเป็นกระบุงเหมือนกันจะไม่เอาด้วยหรอกไอ้สรรเสริมความคิดของมันฉันขอซื้อทุกคนหันไปมองทางต้นเสียงพร้อมกันตะคงควักเงินจากชายพกวางลงบนโต๊ะวันนี้นะฉันชนะโปถั่วมาฉันขอซื้อไร่หนึ่งแล้วกันพนมทุกคนส่งเสียงอื้ออึงอีกครั้งเพื่อห้ามปรามตะคงไอ้คงเองน่ะเก็บเงินไว้ให้เมียซื้อกับข้าวกับปลาไม่ดีกว่าเหรอตะเพียนบอกความเห็นไอ้ฉันเนี่ยนะมันคนขี้เมาไปวันๆคิดมาตั้งนานนมแล้วว่าจะกลับเนื้อกลับตัวทำมาหากินแต่ก็ยังไม่มีโอกาสสักทีเอาแต่เล่นถั่วโปไปเรื่อยเห็นทีวันนี้คงเป็นวันที่ฉันจะได้ทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวบ้างแล้วล่ะทุกคนนิ่งเงียบฟังความคิดของตะคงขี้เมาถ้าต้นข้าวของฉัน มันไปเติบโตบนดวงจันทร์ได้จริงก็คงดีไอ้โลกเนี้ยมันก็ส่อมซ่อผุพังลงทุกวันน้ำถ่าดินดอนก็ไม่เหมาะสมจะทำกินอีกต่อไปแล้วถ้าวันหนึ่งลูกหลานของเราขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์จริงๆมันจะได้มีข้าวไว้กินนะพี่ผู้ใหญ่ตะคงสบตาพ่อนิ่งนานแล้วถ้าไอ้หนุ่มคนนี้มาหลอกเราล่ะตะคงพ่อถามยังไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใครแล้วคงด้วยสงสารตะคงขี้เมาที่แกมีเงินไม่มากนักถ้าถูกหลอกไปจะเสียใจเปล่าๆอู้วะพี่ผู้ใหญ่อย่างน้อยข้าวในนาของฉันฉันปลูกเอาไปขายฉันก็ได้เงินที่เหลือมันจะไปปลูกบนดวงจันทร์หรือไม่มันก็เรื่องของมันแล้วหรอวะตะคงตบเข่าฉาดใหญ่อ้าวแล้วเงิน300ล่ะลุงไอ้สันถามด้วยความห่วงใยข้าก็คิดว่าข้าก็ซื้อกล้องนั่นถ้าส่องนาบนดวงจันทร์ไม่เห็นก็เอาไว้ส่องอีพวกสาวๆอาบน้ำที่ท่าน้ำจะเป็นอะไรไปพูดจบตะคงก็หัวร้อลั่นแต่มาพวกเราเองแอบอดยิ้มกันไม่ได้เอาเอาเงินไปแล้วฉันจะต้องทำยังไงบ้างวะตะคงยัดเงินใส่มือในหน้าคุณลุงก็ลงชื่อในสัญญาแล้วก็เลือกที่ดินได้เลยครับชายหนุ่มกางกระดาษขนาดใหญ่มากแผ่นหนึ่งบนโต๊ะขอบของมันเลยโต๊ะทั้งสองด้านลงมาบนกระดาษเป็นพิกัดแสดงอาณาเขตพื้นที่ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นแปลงแต่ละแปลงมีหมายเลขกำกับเอาไว้แปลงที่เป็นสีแดงเนี่ยหมายถึงมีคนซื้อไปแล้วนะครับคุณลุงก็เลือกแปลงที่มีสีเขียวเท่านั้นพวกเราจ้องมองในกระดาษแผ่นนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดงเกือบหมดแล้วเหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังเป็นสีเขียวอยู่แปลงนี้น่าสนใจนะครับติดกับที่ดินของอัยการท่านหนึ่งท่านเป็นคนดีมากเลยครับชายหนุ่มชี้ไปยังพื้นที่สีเขียวขนาดกระจิตริดซึ่งติดกับพื้นที่สีแดงขนาดใหญ่ที่ถูกจับจองแล้วถ้าอย่างนั้น
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18 น.เป็นต้นไป ณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมกับแสงเทียนที่ส่องสว่างทั่วพื้นที่ขณะที่ส่วนภูมิภาคจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมกันทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีระบุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนยืนยันจะนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ไปปรับปรุงในโครงการครั้งต่อไป
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่นำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์รับสวัสดิการว่าโครงการภาครัฐย่อมมีทั้งผู้พอใจและไม่พอใจแต่ก็สร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้เกือบ30ล้านคนอย่างไรก็ตามจะรวบรวมข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โครงการในอนาคตตอบโจทย์ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้โครงการได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมรัฐบาลจะต้องพิจารณาว่าเกิดจากข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์หรือไม่และหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐในครั้งต่อไปได้มากขึ้นชาววิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนไทยแสดงศักยภาพการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอล VNL 2026ชูยุทธศาสตร์สปอร์ตทัวริซึมคาดเงินสะพัดทะลุ 2,000 ล้านบาท
9: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศเดินหน้าสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026หรือ VNL 2026เพื่อผลักดันนโยบายสปอร์ตทัวริซึมและใช้กีฬาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกโดยการแข่งขันสนามแรกได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ณเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนที่ประเทศไทยจะรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมทั้งด้านสนามแข่งขันและระบบบริหารจัดการทั้งนี้กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จะช่วยดึงดูดนักกีฬาเจ้าหน้าที่และแฟนกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติซึ่งจะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาลมากกว่า 2,000 ล้านบาทปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดขึ้น40สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95และปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2569เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยวันนี้วันหยุดราชการค่ะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะสำหรับเรื่องราวต่างๆค่ะวันนี้มานำเสนอให้กับท่านฟังได้รับฟังกันยังมีสาระพร้อมกับเพลงเพราะๆค่ะมาฝากกับท่านผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้ฝนตกทุกเย็นเลยก็ดูแลสุขภาพระวังเรื่องของไข้หวัดเพราะว่าฝนตกทุกวันระอองฝนหลายคนบอกว่าก็อยู่ในที่ที่พ้นฝนแล้วนะบางทีเอ๊ะทำไมถึงเป็นหวัดไม่สบายได้อาจจะเกิดจากระอองฝนเราก็ต้องดูแลสุขภาพปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยบางทีบอกว่าโอ๊ยฝนก็ไม่ได้สาดระอองฝนก็อาจจะเข้ามาแล้วก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราได้ด้วยเช่นกันฝากดูแลสุขภาพร่างกายของทุกท่านเอาไว้ด้วยค่ะมาถึงเรื่องราวที่นำมาฝากกับท่านฟังวันนี้ในช่วงแรกกับสาระสารพันค่ะตอนนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบบริการสุขภาพจิตของประเทศค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึงทันเวลาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสาธารณสุขโดยล่าสุดทางกระทรวงสาธารณสุขเองค่ะได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขค่ะเรื่องของรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตพุทธศักราช2569ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไปประกาศฉบับดังกล่าวค่ะเป็นการปรับปรุงรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นการรองรับความต้องการด้านบริการสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มเด็กเยาวชนวัยทำงานและผู้สูงอายุโดยเครือข่ายทางด้านสถานพยาบาลที่สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขและรวมถึงสุขภาพจิตอย่างเป็นทางการจากเดิมประมาณ190แห่งเพิ่มเป็น227แห่งค่ะถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้น317แห่งตรงนี้ค่ะสามารถที่จะครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยสำหรับรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตค่ะตามประกาศฉบับใหม่ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกรมสุขภาพจิตโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครรวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพจิตได้ใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นสำหรับหน่วยบริการสำคัญที่อยู่ในประกาศอย่างเช่นโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลสวนปรุงโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์โรงพยาบาลจิตรเวชสงขลาราชนครินทร์ไปจนถึงโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศค่ะโรงพยาบาลทางด้านของมหาวิทยาลัยอย่างเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลสงขลาราชนครินทร์ก็สามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนี่คือล่าสุดนะคะที่ทางรัฐบาลได้เดินหน้าทางด้านเครือข่ายดูแลสุขภาพจิตทั่วประเทศค่ะเพิ่มสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตนั้นเป็น227แห่งเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการช่วงหน้ามีเรื่องราวของวัยเก่ามาฝากกับท่านฟังวัยเก่าที่พูดถึงนี้ก็คือผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านเรานะคะเราพร้อมที่จะดูแลท่านตลอด24ชั่วโมงค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะ

เป็นเพลงว่าเพราะค่ะนำมาฝากในรายการสาระสารพันเช่นเคยวันนี้ท่านฟังอยู่กับดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะมาพร้อมกับสาระเพลงว่าเพราะเช่นเคยเข้าสู่ในช่วงที่2กันแล้วค่ะช่วงแรกได้มีการพูดคุยกับท่านฟังไปว่าวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่เราจะดูแลผู้สูงวัยหรือว่าที่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งก็คือวัยเก่าที่บอกว่าวัยเก่านี่คือเก่าจริงๆนะทั้งประสบการณ์ความรู้การดำเนินชีวิตและก็การความรู้ที่ต้องบอกว่าพิเศษพิเศษในเรื่องต่างๆที่ก็มีการได้แนะนำพูดคุยกับคนในครอบครัวอย่างรุ่นเราเนี่ยนะท่านผู้สูงวัยเก่านี่เขาก็จะมีประสบการณ์มากก็จะบอกเราแนะนำเราในหลายๆเรื่องเหมือนกันตอนนี้เราก็ถึงในช่วงเวลาที่เราจะต้องดูแลท่านกันบ้างแล้วแต่ว่าเขาบอกว่ามีข้อมูลอยู่ข้อมูลหนึ่งที่เขาบอกว่าตอนนี้มีผู้สูงอายุถึง 36% ที่ยังคงทำงานอยู่ที่บ้านเพราะว่าบางบ้านเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าอาจจะมีการทำงานกันอยู่ที่บ้านเป็นธุรกิจของครอบครัวก็จะมีทางด้านของผู้สูงวัยเก่าตรงนี้ที่สามารถช่วยงานลูกหลานหรือว่าธุรกิจภายในบ้านของเราได้แต่สิ่งที่เราจะทำให้กับกลุ่มนี้ก็คือวัยเก่ากลุ่มนี้ได้คือความสะดวกสบายในการที่เขาจะทำงานอยู่กับบ้านอย่างไรให้สะดวกและลดการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุได้มากๆเลยนะอันนี้เราลองมาเช็คดูสิว่า6จุดสำคัญในพื้นที่ทำงานของวัยเก่าอย่างคุณย่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะเขามีพื้นที่การทำงานที่เหมาะสมหรือเปล่าสิ่งที่เราต้องดูนั่นก็คือมีแสงสว่างพอหรือเปล่ามีจุดให้ท่านแวะยึดเหนี่ยวไหมนะคะบางทีเดินไปขาอาจจะชาเส้นยึดนะเพราะว่านั่งทำงานเยอะเราก็ควรจะมีราวจับนะคะให้ท่านได้หยุดแล้วก็มีไว้เหนี่ยวยึดร่างกายของท่านเพื่อลดการหกล้มหรือว่าล้มลงไปแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุต่อร่างกายได้มีพื้นที่ต่างระดับนะคะให้ก็คือต้องปรับให้เป็นพื้นที่ลาดแล้วหรือยังเราพยายามลดพื้นที่การทำงานให้เป็นพื้นที่ต่างระดับจะดีก็คือไม่ให้มีพื้นที่ต่างระดับเยอะบางทีท่านเดินอยู่ท่านก็สะดุดนะคะห้องน้ำเนี่ยไกลไปหรือเปล่าควรอำนวยความสะดวกเรื่องของการเข้าห้องน้ำเพราะว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้โรคต่างๆบางทีก็เข้าห้องน้ำบ่อยนะคะผู้สูงวัยมีพื้นที่ลื่นหรือเปล่าอันนี้สำคัญนะคะชุมชนบ้านไหนคือดูแล้วเนี่ยทั้ง6จุดเรามีข้อบกพร่องอันใดแต่แล้วก็เป็นพื้นที่รวมกลุ่มของการทำงานของผู้สูงวัยเราก็ต้องปรับปรุงนะเพื่อความสะดวกให้ท่านได้ทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อในครอบครัวอย่างดีที่สุดค่ะที่มาตรงนี้ค่ะจากกองป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็นำข้อมูลตรงนี้มาบอกกล่าวกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องของการจัดบ้านอย่างไรให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุอันนี้ต่อเนื่องกันเลยเรามาดูกันเอาไปดูพื้นที่ในห้องนอนกันก่อนพื้นที่ในห้องนอนนะคะเราควรปรับว่าพื้นที่อย่างน้อยต้อง 16-18 ตารางเมตรค่ะจัดห้องไว้ก็คือควรที่จะอยู่ชั้นล่างเฟอร์นิเจอร์ลบมุมให้เรียบร้อยบางทีอาจจะเกิดการกระแทกได้เตียงยาวไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรสูง40เซนติเมตรค่ะมีปุ่มหรือว่าโทรศัพท์ฉุกเฉินบริเวณหัวเตียงให้ท่านมีพื้นที่เผื่อระยะหมุนวีลแชร์ 1.5 เมตรค่ะเอาไปดูที่ห้องน้ำกันอันนี้สำคัญด้วยระดับพื้นเท่ากับห้องนอนค่ะใช้วัสดุประเภทผิวพื้นที่กันลื่นนะคะเพื่อป้องกันการลื่นหรือว่าเกิดอุบัติเหตุของท่านและที่สำคัญต้องมีราวจับค่ะเพื่อที่จะพยุงตัวของท่านตะแกรงกันส่วนเปียกและก็แห้งอันนี้สำคัญโถส้วมนะคะควรมีส่วนโค้งเว้าของด้านหน้าค่ะการใช้ก๊อกน้ำแบบก้านโยกปัดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าต้องอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้สูงวัยที่อยู่ภายในบ้านของเราห้องนั่งเล่นก็ควรที่จะมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายค่ะจัดเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นระเบียบหน้าต่างบานใหญ่ก็ควรสูงจากพื้นประมาณ50เซนติเมตรและที่สำคัญข้อควรระวังนะระวังเซอร์วิสไฟค่ะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ผู้สูงอายุเปิดปิดได้ง่ายบันไดค่ะควรมีราวจับที่มั่นคงแล้วก็ไม่ชันไม่ควรมีธรณีประตูนะคะเพราะว่าท่านอาจจะสะดุดหกล้มได้ติดตั้งเครื่องตัดไฟลดการเกิดไฟลัดวงจรติดตั้งปุ่มฉุกเฉินไว้ตามจุดที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ข้อมูลตรงนี้ค่ะจากกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะก็นำมาบอกกล่าวแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆตรงนี้ให้กับท่านฟังได้รับฟังกันในรายการสารสารพันวันนี้ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆปิดท้ายรายการสารสารพันกันในวันนี้ค่ะ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสารสารพันค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆปิดท้ายกันสำหรับท่องเที่ยวไทยแรงต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ปี2568จนถึงปี2569เรียกว่าโอ้โหเขาบอกว่ากวาดรางรางวัลระดับสากลโอ้โหถือว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จที่จะทำให้ประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ค่ะเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยค่ะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศค่ะยังมีความผันผวนแต่ว่ารัฐบาลเองตอนนี้ยังเดินหน้าที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงรุกส่งผลค่ะให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี2568ถึงปี2569ตรงนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมที่จะตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยแหล่งท่องเที่ยวไทยค่ะยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกในหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นเกาะกระดานจังหวัดตรังค่ะซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกมาถึงหมู่เกาะลันตาที่จังหวัดกระบี่อันนี้คว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026ค่ะในสาขา Natural and Security นะคะจากเวที ITB เบอร์ลินจากประเทศเยอรมนีมาถึงอุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่จังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงาถือว่ายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตรงนี้ค่ะสะท้อนถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และปิดท้ายที่จังหวัดเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับค่ะในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟรอฟนะคะทราเวลไกด์ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรี่ค่ะชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพในกลุ่มของดิจิทัลนะ normal อย่างต่อเนื่องค่ะโดยรัฐบาลก็ตอนนี้ยังเดินหน้าที่จะผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกค่ะเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยในระยะยาวต่อไปด้วยค่ะถือว่าเป็นความปรับปลื้มมากเลยเพราะว่าพี่น้องประชาชนคนไทยมีส่วนร่วมกันในหลายๆรางวัลสำหรับไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวหรือว่าทางด้านของสังคมวัฒนธรรมที่ดีเราฉายแววไปสู่นักท่องเที่ยวได้อย่างดีมากๆการตอบรับก็คือนักท่องเที่ยวให้การยอมรับว่าอูมาเที่ยวประเทศไทยแล้วมีความสุขเป็นการต่อยอดบอกต่อกันให้มาท่องเที่ยวประเทศไทยนั่นหมายถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้อย่างดีมากๆเม็ดเงินจากต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทยค่ะวันนี้เวลาในรายการสาระสารพันหมดลงแล้วค่ะวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันชนันท์แก้วกล่ำต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธให้ความเห็นกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงระบุต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธให้ความเห็นกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงระบุต้องดำเนินการตามกฎหมายและรอคำพิพากษาศาล
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดินเขากระโดงสืบเนื่องจากกรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะต้องดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายเป็นรายแปลงนายพิพัฒน์ระบุว่ายังไม่ได้รับการรายงานจากทางรฟท.ในประเด็นดังกล่าวเนื่องจากเรื่องนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนทางกฎหมายปกติและต้องรอผลคำพิพากษาจากศาลทั้งนี้ในส่วนของความคืบหน้าที่เกี่ยวกับขั้นตอนการฟ้องร้องในชั้นศาลตนเองยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันหน่วยงานด้านความมั่นคงเดินหน้าทำงานตามยุทธศาสตร์อย่างเข้มงวดทั้งการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและการสร้างสันติสุขในชายแดนภาคใต้พร้อมน้อมรับคำวิจารณ์จากทุกภาคส่วนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงกรณีที่พลโทพระดอนพัฒนะถาบุตรอดีตเลขาธิการสมช.วิจารณ์การทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยยืนยันว่าสมช.และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.มุ่งมั่นทำงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องไม่ได้ละเลยตามที่ถูกวิจารณ์แต่เนื่องจากงานด้านความมั่นคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นความลับจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดต่อสาธารณะได้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนำใช้ประโยชน์สำหรับมาตรการดูแลชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลไทยกระทรวงมหาดไทยและสมช.ได้ร่วมกับกองทัพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปกป้องอธิปไตยและการสถาปนาความมั่นคงชายแดนโดยแบ่งภารกิจอย่างเป็นระบบอาทิฝ่ายทหารดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนกระทรวงการต่างประเทศเน้นการเจรจาทวิภาคีกระทรวงมหาดไทยดูแลประชาชนและกระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยนอกจากนี้ยังมีการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวด เพื่อปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ปัญหากับรัฐบาลกัมพูชาโดยระมัดระวังไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจความพร้อมตลาดทุเรียนภาคใต้เตรียมแจกกล่องพาณิชย์ส่งฟรีทั่วไทยมั่นใจราคาปีนี้ผ่านไปด้วยดี
7: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกรองรับผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่เริ่มส่งออกสู่ตลาดแล้วราว 20% โดยร้อยตรีจักรายยอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตการค้าและการส่งออกทุเรียนรวมถึงรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่คณะได้ตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตจุดรับซื้อและตลาดมรกตอำเภอหลังสวนซึ่งเป็นตลาดกลางค้าทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้พร้อมร่วมกิจกรรมปิดตู้ส่งออกทุเรียนชุมพรสู่ตลาดต่างประเทศและมอบกล่องบรรจุพันธุ์ผลไม้ร่วมกับไปรษณีย์ไทยเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลไม้ผ่านช่องทางออนไลน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าภาพรวมการค้าทุเรียนยังอยู่ในภาวะปกติทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดจีนที่ยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่องขณะที่ทุเรียนเกรด AB มีราคารับซื้อประมาณ100ถึง115บาทต่อกิโลกรัมปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีลงเปิดรับซื้อแล้วกว่า200แห่งช่วยเพิ่มทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตสร้างการแข่งขันด้านราคาและเสริมความมั่นใจให้เกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569ค่ะสุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษคือ Still on My Mind เมื่อปี2508และนับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่37ค่ะและเป็นเพลงแรกที่ทรงพระราชนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองคืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ Still on My Mindจากการขับร้องของเจฟฟ์รีสมิธ

พลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่37คือ Still on My Mind ที่คุณเจฟเฟอรี่สมิธขับร้องจบไปนั้นเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่3มิถุนายนเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะรายการเพื่อนฝันขอถวายพระพรขอจงทรงพระเกษมสำราญ

นั่นคือเพลงเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีคุณกศิราวณิชกุลโชคเป็นผู้ขับร้องค่ะผลงานของวิภาสีจ้อยสูงเนินและอันนบฤทธิมณีและวันนี้ราชการหยุด1วันนะคะต่อด้วยเสียงของสุนทรภรณ์หน้าเพลินใจผลงานของครูเอ๋อประภัยเพลงผสมและครูเอื้อร่วมกันนะคะคุณวินัยจะต่อได้เพลงบุหลันด้านเมฆเป็นเพลงที่ทาตรีแต่งคำร้องค่ะครูเวกใส่ทำนองและโพ้นขอบฟ้าโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงนะคะ

ั่นคือ3เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์คือหน้าเพลินใจบุหลันด้านเมฆและโพ้นขอบฟ้าชุดต่อไปจะเป็นเสียงคุณมันธนามุรากุลในเพลงแรกคือเพลงดอกไม้สายลมคุณมันธนานำมาบันทึกเสียงในภายหลังค่ะและระบุว่าผู้ประพันธ์คำร้องคือคุณทรงสาริตุลทำนองโดยครูเอื้อนะคะเพลงที่2โดยคุณบุษยารังสีในเพลงยาม

ราตรีครูชอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและราตรีสวรรค์ต้นฉบับเป็นของคุณมัทนาโมรากุลค่ะคืนนี้คุณวรนุชอารีขับร้องและเป็นการร้องเนื้อเต็มที่คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งไว้ทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลง

ุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณมัณฑนามรกุลในเพลงแรกผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะชื่อเพลงภาพหลวงตาคุณวินัยจะต่อได้เพลงกล่อมรักเพลงนี้ครูแก้วและครูเวทแต่งนะคะและเพลงที่3กล่อมวนาโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

สามเพลงที่จบไปนั้นก็มีเพลงภาพลวงตากล่อมรักและกล่อมวนาคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีบันทึกเสียงเพลงใต้ร่มไทรเอาไว้นะคะผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อค่ะและต่อด้วยสุนทรภรณ์ในเพลงปลอบใจตัวครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

ก่อนจะไปฟังข่าวฟังเพลงแผ่นดินทองขับร้องโดยคุณสุวรรณีเนื่องนิยมคุณจะอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อร่วมกันแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันนายทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษถือว่าพ้นโทษและปลดกำไร EM ได้ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันนายทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษถือว่าพ้นโทษและปลดกำไร EM ได้ทันที
6: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในวาระดังกล่าวสำหรับข้อสงสัยในประเด็นระยะเวลาการรับโทษที่เหลืออยู่ของนายทักษิณซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่ายังเหลือโทษจำคุกอีก1เดือน10วันนั้นพลตำรวจโทรุทธพลชี้แจงว่าตามข้อกฎหมายนายทักษิณจะถือว่าพ้นโทษในทันทีเนื่องจากเข้าข่ายหลักเกณฑ์ตามมาตรา8แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษซึ่งกำหนดให้ผู้ที่เหลือโทษจำคุกไม่ถึง1ปีได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษและสามารถดำเนินการปลดได้ทันทีเช่นเดียวกันปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ด้านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแสดงความยินดีนายทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษชี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเล็งขอรับคำปรึกษาในการทำงานนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยระบุว่าแม้ส่วนตัวจะยังไม่ได้ติดต่อหรือโทรศัพท์ไปเพื่อแสดงความยินดีโดยตรงแต่ภาพรวมถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งสำหรับนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในวาระนี้นายทักษิณเป็นบุคคลที่มีความผูกพันและเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกพรรคมาอย่างยาวนานเชื่อมั่นว่าอดีตนายกรัฐมนตรีจะไม่ได้เข้ามาแทรกแซงหรือยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของพรรค โดยเฉพาะการชี้นำหรือให้คำแนะนำในภาพรวมเนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีโครงสร้างการบริหารงานผ่านคณะกรรมการบริหารพรรคที่ชัดเจนและเป็นระบบอยู่แล้วในส่วนของการขอรับคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนั้นประเมินว่านายทักษิณเป็นอดีตผู้นำประเทศที่มีวิสัยทัศน์และประสบการณ์บริหารที่สั่งสมมาอย่างมากมายหากได้รับคำแนะนำก็ถือเป็นเรื่องที่ดีและหากมีโอกาสที่เหมาะสมในอนาคตตนอาจนำแนวทางการทำงานบางประเด็นไปขอรับคำปรึกษาจังหวัดนครพนมส่งมอบบ้านพอเพียง5หลังเติมความมั่นคงให้ครอบครัวยากไร้ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
7: จังหวัดนครพนมเดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนโดยจัดพิธีส่งมอบบ้านพอเพียงให้แก่ครัวเรือนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมจำนวน5หลังโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการบ้านพอเพียงมีเป้าหมายช่วยเหลือครัวเรือนยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอ.ช.ผ่านการดำเนินงานร่วมกับสภาองค์กรชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่สำหรับปีงบประมาณ2569จังหวัดนครพนมได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการบ้านพอเพียงครอบคลุม25ตำบลจำนวน122ครัวเรือนวงเงินรวมกว่า 4.57 ล้านบาทขณะที่เทศบาลตำบลหนองญาติได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน5ครัวเรือนรวม 187,500 บาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและยั่งยืนคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่3มิถุนายน2569สุวิทย์โสมนัสยังควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกคือเพลงน้ำใจไทยคุณสำอางสีด้วงและคุณวิมลจงวิไลเป็นผู้แต่งและคุณภูนศรีเจริญพงษ์ขับร้อง

ที่จบไปนั้นคือเพลงน้ำใจไทยโดยคุณภูนศรีเจริญพงศ์ค่ะผลงานของคุณสำอางสีด้วงและครูวิมลจงวิไลต่อได้เพลงเชิญขวัญโดยคุณการุณพันธุมสุดเป็นผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482

จบไปแล้วนั่นคือเพลงเชิญขวัญโดยคุณการุณพันธุมสุดจากละครเรื่องนั่นเจ้าปี2482ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันจักรยานสากลด้วยค่ะเรามีเพลงเกี่ยวกับจักรยานอยู่บ้างเหมือนกันอย่างเช่นเพลงเที่ยวจักรยานเป็นผลงานของครูแก้วและครูนาฏนะคะคืนวันนี้ฟังจากการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสวรีปกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติต่อด้วยกระดิ่งจักรยานคุณเศรษฐาศิระฉายาขับร้องนำผลงานของครูวิมลจงวิไลเพลงนี้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำปี2525ทั้งคำร้องและทำนองนะคะเพลงกระดิ่งจักรยานและเชิญชวนขี่จักรยานคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์และคุณมาริสาหมาตยกุลขับร้องสดไว้นะคะเป็นผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเวชสุนทรจามอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอวิตกะสันฐานสูตรซึ่งเป็นเรื่องราววิธีการละอกุศล5วิธีการด้วยกันโดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนกับการที่ช่างไม้สามารถเอาลิ่มสลักอันเล็กงัดลิ่มสลักอันใหญ่ออกได้หรือเปรียบเหมือนคนที่ไม่ต้องการมองดูสิ่งนี้ก็หันไปมองดูสิ่งอื่นเปรียบเทียบกับการที่ถ้าเรามีความคิดในทางอกุศลเกิดขึ้นบางทีเรามีความคิดในทางด้านลบคิดมองโลกในแง่ร้ายวิธีการที่จะกำจัดความคิดเหล่านี้ออกไปสามารถทำได้ด้วยวิธีการ5อย่างนี้ด้วยกันและประสูตรที่2นั้นก็คือเวทาวิตกสูตรคือวิธีการที่จะแบ่งความคิดออกเป็น2หมวดคือเมื่อเราสามารถที่มีสติในการรู้ถึงความคิดที่เป็นอกุศลคือฝ่ายไม่ดีเกิดขึ้นแล้วละมันออกไปได้ก็จะเหลือความคิดที่เป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายกุศลเมื่อรู้จักที่จะแยกเป็นสองฝ่ายคำว่า the way หมายถึงสองนี่แหละเมื่อรู้จักการแยกความคิดเป็นสองฝ่ายกำจัดละฝ่ายที่ไม่ดีออกไปรักษาฝ่ายที่ดีเอาไว้ก็จะทำให้จิตนั้นไปตามทางคือมรรคได้สมาธิและปัญญาพระพุทธเจ้าเองตอนที่ท่านเป็นโพธิสัตว์ก็ได้ทำตามกระบวนการนี้เหมือนกันคือหลังจากที่เลิกทำทุกขกิริยามาทำตามทางสายกลางกำจัดความคิดที่เป็นอกุศลตั้งดำรงไว้ในความคิดที่เป็นกุศลก็สามารถทำสมาธิและปัญญาคือวิชชาสามทำให้แจ้งซึ่งความรู้คือญาณปัญญาดวงตาบรรลุธรรมได้ขอเชิญรับฟังวิตกสันฐานสูตรและเดเวทาวิตกสูตรเป็นประสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดทั้งสองประสูตรขอเชิญรับฟังว่าด้วยสันฐานแห่งวิตกวิตกะสันฐานสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่216มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นจึงได้ทูลรับสนองพระธรรมรัตน์แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ควรขวายในอาทิจิตควรมนสิการถึงนิมิต5ประการนี้ตามเวลาอันควรนิมิต5ประการอย่างไรคือ 1. เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้อาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดอยู่วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้น
็เมื่อเธอมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทาบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างนั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีสมาธิในภายในโดยแท้เปรียบเหมือนช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ผู้ชำนาญใช้ลิ่มอันเล็กตอกโยกถอนลิ่มอันใหญ่ออกได้ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันที่เมื่ออาศัยนิมิตได้แล้วมนสิการนิมิตใดวิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะโมหะย่อมเกิดขึ้นภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเมื่อเจอมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้นมนสิการซึ่งนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทาบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างโมหะบ้างก็ยังเกิดขึ้นอีกนั่นแหละภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีโทษแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทาบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเหล่านั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ก็หญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัวเกิดมีผู้นำซากงูซากสุนัขหรือซากศพมนุษย์มาผูกไว้ที่คอย่อมรู้สึกอึดอัดระอารังเกียจแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นวิตกอันเป็นบาปซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะยังเกิดขึ้นอีกเธอนั้นควรพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้ล้วนแต่มีโทษแม้อย่างนี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะและโมหะนั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้น
พิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะก็ยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นไม่ควรระลึกถึงไม่ควรมนสิการวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เปรียบเหมือนคนมีตาดีที่ไม่ต้องการจะเห็นรูปที่ผ่านมาเขาควรหลับตาหรือเหลียวไปทางอื่นเสียแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันหากเมื่อพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะเป็นต้นยังเกิดขึ้นเธอนั้นไม่ควรระลึกถึงไม่ควรมนสิการวิตกเหล่านั้นเมื่อเป็นดังนี้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้นไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรมนสิการวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอมนสิการวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะและโมหะเหล่านั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เรียบเหมือนคนเดินเร็วๆเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะรีบเดินไปทำไมถ้าใครเราควรค่อยๆเดินเขาก็ค่อยๆเดินเขาก็จะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะค่อยๆเดินทำไมถ้าใครเราควรยืนเขาก็ยืนเขาก็จะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะยืนอยู่ทำไมถ้าใครเราควรนั่งเขาก็จึงนั่งเขาจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะนั่งอยู่ทำไมถ้าใครเราจะนอนเขาก็นอนกรณีฉันใดก็ฉะนั้นที่คนนั้นเว้นอิริยาบถหยาบๆแล้วพึงใช้อิริยาบถละเอียดละเอียดภิกษุนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันหากเมื่อไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะยังเกิดขึ้นอีกเธอพึงมนสิการซึ่งวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นจิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้นมนสิการซึ่งวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกแม้เหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้ให้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเมื่อเธอกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิต
ทำจิตให้เร่าร้อนเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะและโมหะเหล่านั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เปรียบเหมือนคนมีกำลังมากจับคนมีกำลังน้อยกว่าได้แล้วบีบกดเข็นที่ศีรษะหรือที่คอหรือที่ก้านคอไว้ให้นั่นแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อมนสิการซึ่งวิตกสังขารสันฐานแห่งวิตกแม้นั้นวิตกที่เป็นบาปอกุศลยังเกิดขึ้นอีกเธอควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันไปดานไว้ให้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเมื่อเธอทำดังนั้นจิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ที่สุดทั้งหลายก็เมื่อภิกษุอาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะย่อมเกิดขึ้นเมื่อเจอมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละซึ่งวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้หรือเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่หรือเมื่อภิกษุนั้นไม่ระลึกถึงไม่มนสิการซึ่งวิตกเหล่านั้นหรือเมื่อภิกษุนั้นมนสิการซึ่งวิตกสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นหรือเมื่อภิกษุนั้นกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างหรือโมหะบ้างนั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกมันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ชำนาญในวิถีทางแห่งวิตกเธอวังวิตกใดก็จะตรึกถึงวิตกนั้นได้ไม่วังวิตกใดก็จะไม่ตรึกถึงวิตกนั้นได้ตัดตัณหาได้แล้วคลายสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วพระละมานะได้โดยชอบเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละวิตกสันฐานสูตรจบพระสูตรว่าด้วยวิตกสองประเภทเวทาวิตกสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่206มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย
เมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าใครเราควรจะจัดวิตกคือความคิดออกเป็นสองประเภทเราจึงได้จัดความคิดในทางกามคือกามวิตกความคิดในทางพยาบาทคือพยาบาทวิตกและความคิดในทางเบียดเบียนคือวิหิงสาวิตกเป็นประเภทที่หนึ่งและจัดความคิดในทางหลีกออกจากกามคือเนกขัมมวิตกความคิดในทางไม่พยาบาทคืออภยาบาทวิตกและความคิดในทางไม่เบียดเบียนคืออวิหิงสาวิตกไว้เป็นประเภทที่สองภิกษุทั้งหลาย

เมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างความคิดในทางกามก็ดับสูญไปหรือเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างความคิดในทางกามก็ดับสูญไปหรือเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นบ้างความคิดในทางกามก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุดับแห่งปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานความคิดในทางกามก็ดับสูญไปภิกษุทั้งหลายเราย่อมละบรรเทาทำความคิดในทางกามที่เกิดขึ้นบ่อยๆให้หมดสิ้นไปภิกษุทั้งหลายก็ความคิดในทางพยาบาทหรือความคิดในทางเบียดเบียนเมื่อเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่อย่างนี้เราย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าก็ความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ความคิดเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นบ้างเป็นเหตุดับปัญญาเป็นส่วนแห่งความขับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าความคิดนั้นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างความคิดในทางพยาบาทและเบียดเบียนนั้นก็ดับสูญไปหรือเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างความคิดในทางพยาบาทและทางเบียดเบียนนั้นก็ดับสูญไปหรือเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นบ้างความคิดในทางพยาบาทและเบียดเบียนนั้นก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุดับปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานความคิดในทางพยาบาทและเบียดเบียนนั้นก็ดับสูญไปภิกษุทั้งหลายเราย่อมละบรรเทาทำความคิดในทางพยาบาทและเบียดเบียนที่เกิดขึ้นบ่อยๆให้หมดสิ้นไปภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงความคิดใดๆมากเธอก็ย่อมมีใจน้อมไปในความคิดนั้นคือถ้าเธอยิ่งตรึกตรองเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางกามเธอก็ละทิ้งความคิดในทางหลีกออกจากกามเสียกระทําแต่ความคิดในทางกามไม่มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อความคิดในทางกามหรือถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางพยาบาทเธอก็ละทิ้งความคิดในทางไม่พยาบาทเสียกระทําแต่ความคิดในทางพยาบาทให้มากจิตของเธอนั้นก็ย่อมน้อมไปเพื่อความคิดในทางพยาบาทหรือถ้าเธอตรึกตรองถึงความคิดในทางเบียดเบียนเป็นอย่างมากเธอก็ละทิ้งความคิดในทางไม่เบียดเบียนเสียกระทําแต่ความคิดในทางเบียดเบียนให้มากจิตของเธอนั้นก็ย่อมน้อมไปเพื่อความคิดในทางเบียดเบียนเปรียบเหมือนในสมัยที่เป็นฤดูสาดคือเดือนท้ายแห่งฤดูฝนคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่ที่มีข้าวกล้าหนาแน่นเขาต้องตีต้อนโคทั้งหลายไปจากที่นั้นนั้นกั้นไว้ห้ามไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนเลี้ยงโคมองเห็นการประหารการถูกจองจำการเสียทรัพย์การถูกตีเตียนเพราะโคทั้งหลายเป็นต้นเหตุแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้เห็นโทษความเลวทรามความเศร้าหมองแห่งอกุศล

ธรรมทั้งหลายและเห็นอานิสงส์ในการหลีกออกจากกามนั้นเป็นฝ่ายผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็ความคิดในทางหลีกออกจากกามย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่อย่างนี้เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าก็ความคิดในทางหลีกออกจากกามนี้เกิดขึ้นได้แก่เราก็แต่ความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นเหตุทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นส่วนแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานก็ถ้าเราจะพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางหลีออกจากกามนั้นอยู่ตลอดคืนเราก็จะมองไม่เห็นไปอันจะเกิดจากความคิดในทางหลีออกจากกามนั้นเลยหรือว่าหากเราจะพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นอยู่ตลอดวันเราก็จะมองไม่เห็นภัยนั้นจะเกิดจากความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นเลยหรือหากเราจะตรึกตรองถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นตลอดทั้งคืนทั้งวันเราก็จะมองไม่เห็นภัยนั้นจะเกิดจากความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นได้เลยก็แต่เมื่อเราตรึกตรองนานเกินไปร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็จะฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิภิกษุทั้งหลายเรานั้นจึงตั้งจิตไว้ในภายในทำให้สงบแต่ไม่เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีก่อนนั้นเพราะเหตุไรเราปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นอีกเลยภิกษุทั้งหลายก็เมื่อความคิดในทางไม่พยาบาทหรือความคิดในทางไม่เบียดเบียนเกิดขึ้นกับเราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้เราย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นเกิดขึ้นแล้วกับเราก็แต่ความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นเหตุทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นส่วนแห่งความขับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานก็ถ้าหากเราพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นอยู่ตลอดคืนเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นได้เลยหรือหากเราจะพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นอยู่ตลอดทั้งวันเราก็จะไม่มองเห็นภัยอันจะเกิดจากความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นได้เลยหรือหากเราจะพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นตลอดทั้งคืนและทั้งวันเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากความไม่เบียดเบียนนั้นได้เลยแต่เมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็จะฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิเพราะนั้นจึงตั้งจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีก็นั้นเพราะเหตุไรเพราะเราปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านขึ้นอีกเลยภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงความคิดใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปในความคิดนั้นๆมากคือถ้าเธอยิ่งตรึกตรองถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามเป็นอย่างมากเธอนั้นก็จะละความคิดในทางกามเสียได้
ทำความคิดในทางหลีกออกจากกามอย่างเดียวให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อความคิดในทางหลีกออกจากกามหรือถ้าเธอยิ่งตรึกตรองถึงความคิดในทางไม่พยาบาทเป็นอย่างมากหรือในทางไม่เบียดเบียนเป็นอย่างมากเธอก็จะละความคิดในทางเบียดเบียนเสียได้ทำความคิดในทางไม่เบียดเบียนอย่างเดียวให้มากที่ก้องเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อความคิดในทางไม่เบียดเบียนเรียบเหมือนในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนเมื่อคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่ใกล้ๆบ้านทุกๆด้านเมื่อเขาไปสู่โคนต้นไม้หรือที่แช่งเขาก็จะทำสติอยู่เสมอแค่นั้นว่านั่นฝูงโคแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันต้องทำสติอยู่เสมอว่าเหล่านี้เป็นธรรมะคือความคิดในทางกุศลภิกษุทั้งหลายเราได้ปรารภความเพียรมีความเพียรไม่ย่อหย่อนแล้วมีสติมั่นคงไม่เลอะเลือนมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งเรานั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปเราบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่และเพราะปีติจางคลายไปเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสบายสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเราจึงบรรลุจตุตถฌานกันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นก็น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง10 20 30 40 50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1,000ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัฏกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัฏกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัฏกัปและวิวัฏกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนี้มีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขและทุกข์มีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขและทุกข์มีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เรานั้นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เราได้บรรลุวิชาที่หนึ่งนี้ในปฐมยามแห่งราตรีเรากำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ฉะนั้น
เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวอย่างนี้เราก็น้อมจิตไปเพื่อจูตูปาปาตายานคือเราย่อมเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยเจ้ามีความเห็นผิดชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยเจ้ามีความเห็นชอบชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เราเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละเราได้บรรลุวิชาที่สองนี้ในยามกลางแห่งราตรีอวิชชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ฉะนั้นก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์หรือว่านี้คืออาสวะนี้คือเหตุแห่งอาสวะนี้คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะและนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วเราย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วการอยู่พรหมจรรย์จบแล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเราได้บรรลุวิชาที่สามนี้ในปชิมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ชนีภิกษุทั้งหลายเรียบเหมือนมีเนื้อฝูงใหญ่พากันเข้าไปอาศัยบึงใหญ่ในป่าดงมีชายคนหนึ่งผู้ปรารถนาความพินาศไม่ต้องการจะเกื้อกูลไม่ประสงค์ความปลอดภัยแก่ฝูงเนื้อนั้นเขาจึงปิดทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีไปได้ตามชอบใจของฝูงเนื้อนั้นเปิดทางที่ไม่สะดวกผูกเนื้อต่อตัวผู้สุ่มนางเนื้อต่อตัวเมียไว้เมื่อเป็นเช่นนี้สมัยต่อมาเนื้อฝูงใหญ่ก็ต้องมาตายเหลือจำนวนน้อยก็แต่ยังมีชายอีกคนหนึ่งผู้ปรารถนาประโยชน์ต้องการเจือเกื้อกูลประสงค์ความปลอดภัยแก่ฝูงเนื้อนั้นเขาจึงเปิดทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีไปได้ตามชอบใจของฝูงเนื้อนั้น
ปิดทางที่ไม่สะดวกกำจัดเนื้อต่อตัวผู้ทำลายนางเนื้อต่อแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้สมัยต่อมาเนื้อฝูงใหญ่ก็ต้องมีจำนวนมากขึ้นคับข้างล้นหลามก็อุปมานี้เราผูกขึ้นเพื่อให้เธอทั้งหลายรู้ความหมายของเนื้อความก็คำอธิบายมีดังนี้ว่าคำว่าบึงใหญ่นี้เป็นชื่อของกามทั้งหลายคำว่าฝูงเนื้อฝูงใหญ่นี้เป็นชื่อของหมู่สัตว์ทั้งหลายคำว่าชายผู้ปรารถนาความพินาศไม่ต้องการเจอเกื้อกูลไม่ประสงค์ความปลอดภัยนี้เป็นชื่อของมารผู้ใจบาปคำว่าทางที่ไม่สะดวกนี้เป็นชื่อของมิจฉามรรคมีองค์8ประการคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิคำว่าเนื้อต่อตัวผู้นี้เป็นชื่อแห่งความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินคำว่านางเนื้อต่อนี้เป็นชื่อของอวิชชาคำว่าชายผู้ปรารถนาประโยชน์ต้องการเจือกู้กูลประสงค์ความปลอดภัยนี้เป็นชื่อของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะคำว่าทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีไปได้ตามชอบใจนี้เป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8กล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังกล่าวมานี้เราได้เปิดทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีที่พวกเธอควรดำเนินไปได้ตามชอบใจให้แล้วและปิดทางที่ไม่สะดวกให้ด้วยกำจัดเนื้อต่อตัวผู้ให้แล้วและทำลายนางเนื้อต่อให้แล้วกิจใดที่ศาสดาผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลเกื้อเฟื้ออาศัยความอนุเคราะห์จะพึงกระทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นตถาคตก็ได้กระทำแก่เธอทั้งหลายแล้วนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าได้มีความเดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นคำพร่ำสอนของตถาคตสำหรับพวกเธอทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลด้วยทาวิตกะสูตรจบมัชฌิมานิกายว่าด้วยการจำแนกสัจจะสัจจะวิภังคสูตรเล่มที่14ข้อที่698มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในเขตเมืองพาราณสีสมัยนั้นแลได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในเขตเมืองพาราณสีอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่การบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้งสี่ก็อริยสัจสี่อย่างเราไหนเล่าคือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการกระทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์
ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์อันตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันอันสมณะหรือพราหมณ์เทพมารหรือพรหมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่การบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการทำให้เข้าใจง่ายซึ่งอริยสัจทั้งสี่นี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเสพครบสารีบุตรและโมกขลานะเถิดทั้งสองรูปนี้เป็นภิกษุบัณฑิตผู้อนุเคราะห์ผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์สารีบุตรเปรียบเหมือนผู้ให้กำเนิดโมกขลานะเปรียบเหมือนผู้บำรุงเลี้ยงทารกที่เกิดขึ้นแล้วสารีบุตรย่อมแนะนำในโสดาปัตติผลโมกขลานะย่อมแนะนำในชั้นสูงสารีบุตรที่พอจะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่ได้โดยพิสดารเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปยังพระวิหารก็ในขณะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปได้แล้วไม่นานท่านพระสารีบุตรจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็พระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในเขตเมืองปารณสีอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่การบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงซึ่งอริยสัจทั้งสี่ก็อริยสัจสี่อย่างไหนคือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์และอริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์เป็นอย่างไรคือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายก็เป็นทุกข์โดยประมวลแล้วอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์และบุญมีอายุทั้งหลายก็การเกิดเป็นอย่างไรได้แก่การเกิดความเกิดพร้อมความหยั่งลงความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันธ์ความได้เฉพาะซึ่งอายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี้เรียกว่าการเกิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ความแก่เป็นอย่างไรคือความแก่ความกร่ำกร้าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหนียวย่นความเสื่อมแห่งอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่เรียกว่าความแก่คือชราท่านผู้มีอายุทั้งหลายว่าความตายคือมรณะเป็นอย่างไรคือความจุติความเคลื่อนความแตกความอันตรธานความตายความมรณะ
การทำกาละความสลายแห่งขันความทอดทิ้งร่างความขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่เรียกว่ามรณะคือความตายภิกษุทั้งหลายก็โศกะเป็นอย่างไรคือความโศกความเศร้าความเหี่ยวแห้งใจความเหี่ยวแห้งภายในความเหี่ยวแห้งรอบในภายในของบุคคลผู้ประจวบกับความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเหตุแห่งทุกข์อันใดอันหนึ่งถูกต้องแล้วนี่เรียกว่าความโศกหรือโศกะท่านผู้มีใจทั้งหลายก็ปริเทวะคือความร่ำไรรำพันเป็นอย่างไรคือความรำพันความร่ำไรกิริยารำพันกิริยาร่ำไรลักษณะที่รำพันลักษณะที่ร่ำไรของบุคคลที่ประจวบกับความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออันเหตุแห่งทุกอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วนี่เรียกว่าความร่ำไรรำพันหรือปริเทวะท่านผู้มีใจทั้งหลายก็ทุกขะหรือความทุกข์เป็นอย่างไรและแก่ความลำบากกายความไม่สบายกายความสวยอารมณ์ที่ลำบากที่ไม่สบายอันเกิดแต่สัมผัสทางกายนี่เรียกว่าความทุกข์กายท่านผู้มีใจทั้งหลายก็โทมนัสคือความไม่สบายใจเป็นอย่างไรคือความลำบากใจความไม่สบายใจความสวยอารมณ์ที่ลำบากที่ไม่สบายอันเกิดจากสัมผัสทางใจนี่เรียกว่าโทมนัสคือความไม่สบายใจเป็นบุญใหญ่ทั้งหลายก็อุปายาสะคือความคับแค้นใจเป็นอย่างไรได้แก่ความคับใจความแค้นใจลักษณะที่คับใจลักษณะที่แค้นใจของบุคคลผู้ประจวบกับความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออันเหตุแห่งความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วนี่เรียกว่าอุปายาสะคือความคับแค้นใจท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ความไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราอย่าต้องเกิดเป็นธรรมดาและความเกิดอย่ามาพึงถึงเราเลยก็ข้อนี้ใครๆจะไม่สำเร็จด้วยความปรารถนาได้เลยแม้นี้ก็ชื่อว่าความไม่ได้สมปรารถนาเป็นความทุกข์ก็สัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาผู้มีความตายเป็นธรรมดาผู้มีความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราอย่าต้องมีความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเลยเนาะก่อนนี้ไม่ใช่ใครๆจะได้ด้วยความปรารถนาเลยแม้นี้ก็ชื่อว่าความไม่สมปรารถนาเป็นความทุกข์เป็นบุญมีอายุก็โดยประมวลแล้วอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรคือ5อย่างเหล่านี้คืออุปทานขันธ์คือรูปอุปทานขันธ์คือเวทนาอุปทานขันธ์คือสัญญาอุปทานขันธ์คือสังขารและอุปทานขันธ์คือวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่าโดยประมวลแล้วอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แหละคือทุกขอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือวิตกสันฐานสูตร
และเวทาวิตกสูตรในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางประสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐสภาเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพรรคสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐสภาเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพรรคสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่5มิถุนายนนี้
8: นายโสพลสารามประธานรัฐสภาเปิดเผยว่ารัฐสภาเตรียมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพรรคสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่5มิถุนายนนี้ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารรัฐสภาโดยได้กำชับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่อุปกรณ์เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกการทำความดีและการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมสวิสาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีมอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนศึกษาแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดขนาดกำลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและเตรียมปรับโครงสร้างค่าตอบแทนใหม
9: ่นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เร่งศึกษาแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดจำนวนข้าราชการโดยมองว่าเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI จะทำให้กระบวนการทำงานกระชับขึ้นลดความจำเป็นต้องใช้บุคลากรเหมือนประเทศนิวซีแลนด์ที่ลดข้าราชการได้ 8,700 คนใน1ปีหลังปรับลดกำลังคนรัฐบาลมีแผนปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนโดยผู้ที่ยังคงอยู่ในระบบและมีภาระงานเพิ่มจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนส่วนผู้เกษียณรัฐบาลจะส่งเสริมการจ้างงานรูปแบบใหม่คล้ายที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้สูงอายุยังคงมีส่วนร่วมในสังคมและมีรายได้โดยไม่จำเป็นต้องทำงานเต็มเวลาอย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุเกษียณราชการจาก60ปีเพราะจะเป็นการยืดเยื้อปัญหาดังตัวอย่างประเทศเดนมาร์กและฝรั่งเศสที่ประชาชนประท้วงและยังส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานท ทำให้คนรุ่นใหม่ขาดโอกาสเข้าสู่ระบบราชการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงนโยบายลดภาระงานครูยืนยันเป็นเพียงระยะแรกเตรียมเดินหน้าระยะ2โดยเร็ว
10: นางสาวปารมีไวยจงเจริญที่ปรึกษาของนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงกรณีที่นายธีรศักดิ์จิรตาชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแสดงความกังวลต่อนโยบายลดภาระงานของครูของกระทรวงศึกษาธิการว่าอาจแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดโดยนางสาวปารมีระบุว่านโยบายดังกล่าวที่แถลงเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาครอบคลุมการยกเลิกโครงการและการประเมินรายงานของ7โครงการนั้นเป็นเพียงการดำเนินการในระยะที่1เท่านั้นซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเตรียมประกาศยกเลิกและลดโครงการในระยะที่2ในเร็วๆนี้พร้อมทั้งชี้แจงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.ออกประกาศยกเลิกการประเมินและรายงานเพียง6โครงการโดยไม่รวมโครงการโรงเรียนสีขาวว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายโรงเรียนรวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารและครูเพื่อไม่ให้เกิดภาระต่อโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ิบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับสำหรับในเช้าวันนี้ครับเช้าวันพระศุกร์ที่4มิถุนายน2569ครับแรม4ค่ำเดือน7ครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับทักทายกัน1ชั่วโมงตรงนี้ครับผมพฤฒแก้วพิบูลครับ
0: ค่ะน้อยชัยสินคนคล่องค่ะ
1: สวัสดีพี่น้อยด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะมาพร้อมกับน้องโจสวิสมนัสนะคะพร้อมกับทีมงานด้วยนะคะทางFacebook Live ด้วยนะคะข่าวยามเช้าวันนี้น้องแดนอัคเดชคำเพียระดูแลพวกเรานะคะ
1: ครับผมแล้วก็มาพร้อมกับข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีข่าวแรกเลยนะฮะน้ำมันขึ้นราคานะครับผม
0: ใช่แล้ววันนี้ตั้งแต่ตีห้ามาแล้ว
1: ก็ตั้งแต่ช่วงตีห้าก็คือ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ใครที่ได้ฟังข่าวตอนนี้ก็ไม่ต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันได้ขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับนะครับการขึ้นราคาน้ำมันนะครับมีการแจ้งขึ้นราคาน้ำมันเมื่อตีห้าที่ผ่านมาก็คือ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโดยสำหรับดีเซลนั้นขึ้นไป80สตางค์ต่อลิตรนะครับก็ดีเซล B20 หรือว่าไฮดีเซลนะครับถ้าเป็นของทางปั๊มบางจากหรือว่าปตท.ตอนนี้ไปที่41.50 บาทแล้วก็36 บาทนะครับส่วนถ้าเป็นในกลุ่มของเบนซินครับขึ้นไป40สตางค์นะครับ E85 E20 ครับโซฮอ91โซฮอ95ครับอย่างเช่นนะครับ91ตอนนี้42.93 บาทก็ขึ้นไปเมื่อตี5ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ
0: ค่ะบางท่านก็เตือนตั้งแต่เมื่อวานนะเพราะว่าบางท่านติดตามตลอดว่าเดี๋ยวจะมีการปรับขึ้นราคา
1: แต่เมื่อวานเนี่ยมาแบบเงียบๆเลยมาเงียบๆตอนน่าจะประมาณเกือบจะสัก4 ทุ่ม
0: ดึกแล้วนะ
1: 4 ทุ่มกว่าแล้วนะในการปรับขึ้นราคานะคร
0: ับ ใช่แล้วนะคะอ่ะยังไงก็เช้านี้ก็ติดตามกันต่อไปนะคะใช้การใช้พลังงานก็ยังรณรงค์กันอยู่นะประหยัดพลังงานกันอยู่
1: แม่ถ้าเกิดไทยช่วยไทยพลัสเติมน้ำมันได้จะดีมากๆเลยนะฮะอันนี้ฝากไปถึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราใช้น้ำมันทุกวันแน่นอน
0: ค่ะ
1: นะครับผม
0: นะค่ะมาฟังค่ะเมื่อวานนี้นะคะยังคงมีกิจกรรมแล้วก็วันนี้ก็ต่อเนื่องด้วยนะคะสำหรับในส่วนของโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คู่สมรสนะคะตั้งแต่เช้าวานนี้ก็ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะแล้วก็ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะคะช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มนะคะซึ่งท่านนายกและภริยาก็เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ครับผมและสำหรับในวันนี้นะครับผมทางสำนักพระราชวังครับเปิดให้ประชาชนนะครับลงนามถวายพระพรชัยมงคลนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะครับณศาลาสหไทยสมาคมนะครับและเต็นท์สนามข้างสำนักแพทย์หลวงนะครับภายในพระบรมมหาราชวังวันนี้นะครับ4มิถุนายนนั้นเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา8โมงเช้าก็คืออีก2ชั่วโมงจากนี้ไปครับถึงเวลาประมาณ5โมงเย็นครับส่วนในการลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์นั้นทางเว็บไซต์ของหน่วยราชการในพระองค์ครับ www.royaloffice.th นะครับก็ลงนามได้นะครับตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาจนถึงวันพรุ่งนี้เลยครับวันที่5มิถุนายนนั่นเองนะครับ
0: ค่ะดูจากเมื่อวานมีบรรยากาศความน่ารักหลากหลายมากเลยนะคะอย่างบริษัทแพลน B Media จำกัดมหาชนก็ร่วมเป็นสื่อกลางเผยแพร่ภาพเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลผ่านสื่อนอกบ้านกว่า271จอทั่วประเทศคือสวยมากนะคะดูจากจอดูจากภาพแล้วเนื่องในโอกาสพิเศษนี้ทางบริษัทก็ได้ร่วมเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงพลังแห่งความจงรักภักดีโดยการเผยแพร่ภาพเฉลิมพระเกียรติและข้อความถวายพระพรชัยมงคลค่ะผ่านหน้าจอสื่อนอกบ้าน271จอทั่วประเทศนะคะทางนี้ก็เพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินได้ร่วมชื่นชมพระบารมีและมีส่วนร่วมในการแสดงพลังแห่งความสามัคคีตลอดจนความผูกพันที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะ
1: ครับผมเราไปดูกันที่เรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างนะครับในช่วงนี้ที่โอ้โหเมื่อคืนนี่ฝนตก หนักด้วยแต่ว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าบางจุดก็ตกกระหน่ำจนต้องเปิดใบปัดน้ำฝนเบอร์3ส่วนบางจุดนะฮะก็ไม่ตกเลยสักเม็ดเดียวนะครับทั้งที่พื้นที่ห่างกันไม่เกินสัก3กิโลนะฮะ
0: ค
1: ือเมื่อวานเนี่ยผมไปซื้อของเข้าบ้านนะครับที่บริเวณของบางโพบางโพใกล้ๆกับทางรัฐสภานะครับตกหนักมากนะฮะโอ้โหต้องเปิดไปปัดน้ำฝนเบอร์3แต่สักพักนะฮะขับมาตรงประมาณสักแยกราชโยธินไม่ตกสักเม็ดเลย แล้วพอเลยมาตรงสุทธิสารแถวๆใกล้ๆสถานีเราตกหนักอีกนะฮะมีเป็นพื้นที่ว่างไว้นะฮะนิดหนึ่งนะครับส่วนสำหรับตอนนี้ครับพยากรณ์อากาศนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกครับและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงจะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับรวมไปถึงนะครับอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับช่วงนี้ถ้าเป็นเรือเล็กนะฮะในฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งนะครับส่วนอ่าวไทยนะฮะตอนล่างเนี่ยก็มีคลื่นสูงเหมือนกันก็พิจารณาในการออกจากฝั่งด้วยแล้วกันนะครับ
0: ค่ะวันนี้คือดูจากสภาพพยากรณ์อากาศแล้วเนี่ยภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน 80% ของพื้นที่อ่าวไทย 70% นะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออก 70% นะคะภาคอีสานกับภาคเหนือเนี่ย 40% ของพื้นที่ภาคกลาง 60% ดังนั้นฝนจะเยอะหน่อยนะคะพอเป็นแบบนี้แล้วหลายที่คุณผู้ฟังก็ทักมาฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะคะระยองไม่ตกมีแต่ลมครับตอนนี้พี่ขนงบอกมานะส่วนบางที่ก็บอกว่าดูจากสภาพอากาศแล้วเหมือนจะตกเนี่ยพี่ที่อยุธยาเมื่อวานร้อนมากค่ะบริเวณในเมืองนะคะแต่ส่วนอื่นไม่ทราบค่ะจากป้าวันดีนะคะพี่สุรินทร์บอกว่าเช้านี้นครศรีเนี่ยมืดฝนมากๆเลยครับคุณพี่ไม่นานฝนคงตกครับเนี่ยค่ะที่หลายๆที่คุณผู้ฟังก็ทักทายกันมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันค่ะเพจข่าวยามเช้าตามข่าวไปด้วยกันส่วนบางละมุนชลบุรีก็ทักทายมาจากพี่ชัยนาทาวฟังกันนะคะด้วยสภาพอากาศแบบนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ติดตามสภาพอากาศพยากรณ์อากาศกันตลอดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ตามเหมือนกันนะคะโดยท่านอธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็บอกว่าตอนนี้ปภ.แจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้ค่ะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่ช่วงวันนี้จนถึง8มิถุนายนนี้นะคะซึ่งในส่วนของการแจ้งเตือนนั้นก็จะเป็นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลยังให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มด้วยนะคะพื้นที่ที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงก็มีทั้งที่ระนองค่ะในอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและกระเปอร์พังงาที่อำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่ากุระบุรีภูเก็ตเนี่ยทุกอำเภอเลยนะคะส่วนกระบี่ในอำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมเกาะลันตาเหนือคลองและอ่าวลึกค่ะปภ.เองก็สั่งการให้ทุกจังหวัดแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับจัดทีมปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมการช่วยเหลือถ้าหากเกิดเหตุการณ์แล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะสามารถติดตามได้นะคะหรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของการเฝ้าระวังครับไปดูกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยละกันนะครับเราอัปเดตกันนะครับสำหรับกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยความคืบหน้าครับไทยช่วยไทยพลัสก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนนะที่เวลาเราหรือรวมไปถึงลูกค้าเองนะเวลาเข้าไปที่ร้านเนี่ยอย่างเมื่อวันที่3แล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ค้ามีโครงการคนละครึ่งเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไทยช่วยไทย
0: ไทยพลัส
1: บาง60 40อะไรเงี้ยก็ยังไม่คุ้นปากแต่ว่ายังไงก็เป็นโครงการที่ดีนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะฮะพี่น้อยใช้ไปเท่าไหร่แล้วครับพี่
0: อ๋อยังไม่ได้ใช้
1: ยังไม่ใช
0: ้คือแบบว่ายังไม่
1: โอนสิทธิ์ให้ผมได้มั้ย
0: คือ
1: ผมใช้ไปเนี่ย3วันเนี่ยประมาณ300กว่าบาทแล้วจะหมดแล้ววันละประมาณเกือบ150ซึ่งรัฐออกให้ประมาณ200ใช่ไหมฮะ
0: อ
1: ันนี้ใช้ไป150แล้วนะฮะ3วันก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันโอนสิทธิ์ได้ไหมฮะไม่ได้ใช่ไหมฮะ
0: ไม่ได้แล้วก็จริง
1: ๆเอามาช่วยใช้ได้ไหม
0: ลงทะเบียนยังไม่ได้ลงทะเบียนนะจริงๆแล้วไม่ได้ลงทะเบียนเที่ยวนี้ไม่ได้ลงทะเบียน
1: คือ
0: แบบว่าเว้นว่างไปแล้วก็อ้าวหมดเวลาแล้วก็เลยรอดูว่าจะเป็นยังไงเหมือนครั้งที่ผ่านมา
1: แว่วๆว่าจะมีเปิดในช่วงเดือน3เดือน4ก็คือเดือนของสิงหากันยาอันนี้ก็ดอดูกัน
0: เพราะว่ากันยาจะหมดกันยาใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยดูอีกสักครู่หนึ่งเราจะย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันสิทธิ์กันวันนี้วันแรกนะคะจนถึง21มิถุนายน
1: มาดูไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็คือปิดนะฮะสำหรับข้อมูลเมื่อเวลาประมาณ 5:00 น.ของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับยอดตีว่า3วันแล้วกันท่านผู้ฟังนะฮะยอดใช้จ่ายรวมนะครับ 6,200 ล้านบาทนะครับซึ่งนะฮะมียอดการใช้จ่ายเนี่ยพุ่งนะฮะประมาณ 6,214 ล้านบาทโดยประมาณตัวเลขนะครับซึ่งแบ่งเป็นเงินที่รัฐเนี่ยร่วมจ่ายนะฮะ 3,614 ล้านบาทและเป็นเงินที่ประชาชนเนี่ยจ่าย 2,600 ล้านบาทนะครับจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์รวมนะฮะคือเขาตั้งไว้30ล้านสิทธิ์ก็มีคนสมัครไปทั้งหมดก็คือ26ล้านรายด้วยกันนะฮะก็ใช้กันเกือบหมดแล้วเหมือนกันนะครับขณะที่มีการทำการจ่ายสำเร็จแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ขอไปครับมีผู้ที่ทำการใช้จ่ายสำเร็จเพิ่มขึ้นคือจากวันที่1ที่2เนี่ย16ล้านคนโดยประมาณด้วยนะครับขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีการลงทะเบียนสำเร็จนะฮะพร้อมใช้งานรวมประมาณ 951,000 ร้านค้านะครับซึ่งมีร้านค้าที่เกิดการใช้จ่ายจริงไปเนี่ย 829,000 ร้านค้านั่นเองนะครับผม
0: ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุว่าโครงการไทยเช่าไทยพลัสนั้นได้รับการตอบรับดีค่ะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่นะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ค่ะไปติดตามนะคะเป็นยังไงบ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดสีย่านไปคุยกับผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์ตามโครงการนี้ก็พบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะบรรยากาศจับใจใช้สอยเนี่ยคึกคักทีเดียวพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวนะคะเรียกได้ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะนอกจากนี้ท่านนายกก็ยังไปพบไปเจอด้วยนะคะว่าประชาชนเนี่ยได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการด้วยคู่ไปกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ใช้กันส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ปริมาณมากขึ้นแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลงแล้วก็ยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากด้วยท่านนายกบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าประชาชนส่วนมากเนี่ยนะคะยังสะท้อนความต้องการเนี่ยบอกว่าเนี่ยรัฐบาลดำเนินการโครงการลักษณะแบบนี้เนี่ยต่อเนื่องไปหน่อยท่านนายกนะคะโดยรัฐบาลก็จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาพร้อมกับเดินหน้าศึกษาและพัฒนามาตรการหรือโครงการใหม่ๆที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับผมเพิ่มเติมนะฮะจากที่ท่านนายกนะครับได้ให้ข่าวไปเมื่อวานที่ผ่านมาสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็ได้เห็นประชาชนเนี่ยนะครับนอกจากที่มีการจับจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและก็โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับเห็นว่ามีความคึกคักนะครับเป็นการพูดคุยทั้งกับผู้ซื้อและก็ผู้ที่มาผู้ที่ขายของผู้ประกอบการด้วยนะครับมีความพึงพอใจนะครับแล้วก็กระแสเนี่ยจะน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงของวิกฤตนะครับซึ่งนะฮะเมื่อไปลงพื้นที่จริงก็เห็นได้ว่าไม่ได้เพียงแค่เอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อข้าวซื้ออาหารเท่านั้นนะครับแต่ร้านขายของชำร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆก็มีประชาชนนะฮะที่ไปต่อคิวใช้สิทธิ์จำนวนมากนะครับซึ่งจากการสอบถามก็คือค่อนข้างพึงพอใจนะครับที่ได้ของในปริมาณเท่าเดิมแต่ว่าจ่ายน้อยลงนะครับเมื่อถามว่ามีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับก็ตรงนี้นะฮะหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเกิดการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจนะครับรัฐบาลก็อาจต้องหาโครงการอื่นก็คือถ้าโครงการนี้ดีอาจจะหาโครงการอื่นมาแล้วพลัสเข้าไปนะฮะรัฐบาลพลัสนะฮะพลัสเข้าไปเรื่อยๆเพื่อจะเป็นการช่วยหรือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมแต่ก็มีหน้าที่ในการหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนนะครับเพื่อผลประโยชน์ที่มากที่สุดนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนเมื่อกี้ที่บอกไปว่ามีผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับ26ล้านสิทธิ์มีผู้กดรับสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่ายังไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยจะเสียสิทธิ์คนอื่นหรือไม่นะฮะเรื่องนี้นายกบอกว่าเปิดไว้ถึง30ล้านสิทธิ์นะครับก็ยังเหลืออีกนะประมาณ3ล้านสิทธิ
0: ์
1: ซึ่งถือว่านะฮะคนที่กดสิทธิ์ไปแต่ยังไม่ใช้เนี่ยก็ถือว่าไม่มีใครเสียสิทธิ์ส่วนที่เหลือนะครับนั่นเองถือว่าก็กู้มาก็ใช้น้อยลงนะฮะส่วนเงินกู้ก็น้อยลงด้วยนะครับเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอยู่ภายใต้ของกฎเกณฑ์พระราชกำหนดเงินกู้นะครับก็กู้มาตามจำนวนที่ใช้ไม่ได้กู้มาก่อนแล้วมาตัดใช้นั่นเองนะครับ ส่วนนะฮะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีการปรับหลักเกณฑ์นะครับที่มีกระแสข่าวว่าถ้าบุตรเนี่ยใช้สิทธิ์พ่อแม่ในการลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยพ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้เป็นความเข้มงวดเกินไปหรือไม่จะมีการทบทวนใหม่หรือไม่นายกได้พูดถึงเรื่องนี้นะฮะว่าปัญหาต่างๆก็ต้องมีบ้างเรื่องของโครงการเหล่านี้เราทำประโยชน์ให้กับประชาชนถึง30 ล้านคนก็จะมีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจก็จะไป

0: ประชาชนนะครับทั้งที่ใช้และไม่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นและใช้โครงการไทยช่วยไทย plus ไม่มีใครบ่นเรื่องของความพึงพอใจเมื่อถามว่าคนที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์ต้องหลุดเนี่ยเพราะว่าหลักเกณฑ์เข้มงวดเกินไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องดูว่าจะมีการปรับปรุงต่อไปในอนาคตหรือไม่นะครับเรื่องของการวางหลักเกณฑ์ใหม่นั่นเองนะฮะคือตอนนี้เนี่ยน่าจะต้องใช้หลักเกณฑ์นี้ที่มีการประกาศแล้วก็ดำเนินไปก่อนแล้วนั่นเองนะครับ
1: ค่ะเพราะว่ายังใช้แบบเดิมตอนปี65เนี่ยไม่กี่ข้อเองนะคะแต่มีในเรื่องของรายบุคคลเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามานะคะละเอียดขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็จะมีการตรวจสอบด้วยนะคะคือนะคะบางส่วนก็พูดภาษาชาวบ้านก็คือคัดคนที่จนจริงๆนะคะที่จะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะไทยช่วยไทย plus เนี่ยย้ำกันหน่อยจากรัฐบาลย้ำว่าการนำสิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus แลกเป็นเงินสดเนี่ยมีความผิดฐานช่อโกงจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะซึ่งทางด้านคุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเตือนร้านค้าประชาชนที่ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40ห้ามนำสิทธินี้นะคะจากโครงการเป็นแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมกับเน้นย้ำว่าการนำสิทธิจากโครงการเป็นแลกเป็นเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายด้วยนะคะมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและก็ผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นค่ะด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341ค่ะ
0: ครับผม
1: ซึ่งรัฐบาลสั่งการให้ตรวจสอบนะคะติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทย plus อย่างใกล้ชิดถ้าไปเจอความผิดจริงจะระงับการใช้จ่ายเงินให้ร้านให้กับร้านค้าด้วยนะคะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านดังกล่าวด้วยพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดใช้เงินคืนรัฐด้วยนะคะนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิเป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยแล้วก็ถ้าใครเจอพฤติกรรมที่เข้าข่ายแบบนี้แจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569 1569นะคะหรือกระทรวงการคลังค่ะ022739020 022739020ต่อ3697เขามีเบอร์ต่อหลายเบอร์นะ3697นะคะ3527หรือ3509ก็ได้หรือจะเป็นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะตลอด24ชั่วโมงโทรได้นะคะ02-111-1144นะคะหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ1559-1559ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ย้ำนะครับว่ามีโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ คือร้านค้าที่รับแลกมีโทษและเราคนที่จะไปใช้แลกเป็นเงินสดเราก็มีโทษด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นเขาให้มาในแอปพลิเคชันก็ใช้แอปพลิเคชันไป30วันครับ 1,000 บาทแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดนะครับในการซื้อของกินของใช้นั่นเองนะครับทีนี้ช่วงท้ายในช่วงแรกนะฮะก่อนจะไปฟังตีของร้องข่าวนะครับขอย้ำกันหน่อยละกันน่าจะย้ำในเรื่องของวันเวลาในการยืนยันสิทธิ์นะฮะส่วนหลักเกณฑ์เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาว่ากันในช่วงหลังจากตีของร้องข่าวเพราะว่ามีหลักเกณฑ์หลายข้อเหลือเกินนะครับย้ำนะฮะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับยืนยันสิทธิ์นะฮะโครงการนะฮะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพุ่งเป้าไปที่ผู้ที่มีความจำเป็นตัวจริงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะและเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมที่ไม่ได้มีถูกทบทวนมานานหลายปีครับด้วยเกรงว่าจะมีความสับสนในเรื่องของการลงทะเบียนจึงขอย้ำว่าขอให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วทำการยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับวันที่4นะครับถึงวันที่21มิถุนายนนะครับและจะมีการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคม2569ทั้งนี้ครับควบคู่กันไปครับกระทรวงมหาดไทยนั้นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาและกระทรวงพม.ครับจะมีการสำรวจผู้ตกหล่นจากครั้งก่อนและดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามสิทธิ์ให้เข้าถึงการดูแลจากโครงการนะครับทีนี้ขอพูดตรงนี้ก่อนแล้วกันว่ายืนยันสิทธิ์เนี่ยคือ4ถึง21ใช่ไหมครับและจะมีการประกาศผล17กรกฎาคมซึ่งเรื่องนี้ก็จะไปสอดคล้องคือบางคนเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี
1: ้
0: แต่ว่า2เดือนจากนี้ไปคือเดือนมิถุนายนก็คือเดือนนี้และกรกฎาคมนะฮะที่รัฐมีการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการเป็น 1,000 บาทเพิ่มไป700บาทนะครับ2เดือนนี้นะฮะคือประกาศผลเนี่ย17กรกฎาคมใช่ไหมครับมิถุนายนและกรกฎาคมท่านที่อาจจะหลุดจากบัตรสวัสดิการเนี่ยยังใช้2เดือนนี้ได้อยู่นะครับส่วนเดือนสิงหากันยาถ้าเกิดประกาศผล17กรกฎาคมแล้วท่านหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ เหมือนจะมีนะครับว่าให้สมัครโครงการคนไทยช่วยไทยพลัสใน2เดือนหลังได้ฉะนั้นเดือนนี้ใช้ได้นะครับส่วนเดือนกรกฎาคมท่านยังสามารถใช้ในการจับจ่ายซื้อของได้อยู่2เดือนนะครับส่วนผลค่อยมารอกัน17กรกฎาคมถ

0: ทีนี้ฮะมาดูช่องทางกันก่อนละกันครับสำหรับช่องทางในการยืนยันสิทธิ์นะฮะเพื่อพิจารณาตามเกณฑ์ใหม่นะครับคือ1แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับ2แอปพลิเคชันทางรัฐ3ไปที่เว็บไซต์ของโครงการนะครับ4เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับและก็5ครับมีหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะครับคือธนาคารกรุงไทยธนาคารธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสะดวกแบบไหนแบบนั้นได้เลยนะครับบางคนอาจจะมีอายุเยอะหน่อยไม่สะดวกในแอปพลิเคชันต่างๆก็ไปธนาคารกรุงไทยหรือว่าธกส.ส่วนใหญ่จะไป2ธนาคารนี้หรือออมสินให้พนักงานของธนาคารช่วยในการลงทะเบียนหรือว่าในการยืนยันสิทธิ์ด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้ครับถึง21มิถุนายนนั่นเองนะครับ
1: ค่ะทางด้านคุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศค่ะให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะเริ่มวันนี้วันแรก
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะแล้วก็มอบหมายให้ทางกองตรวจราชการกระทรวงพม.ซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้เตรียมจัดแผนอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการนะคะทั้งลงทะเบียนยืนยันตัวตนคือทุกอย่างที่ไปเข้าไปช่วยเหลือได้นั่นเองนะคะก็ทยอยไปนะวันนี้วันแรกแล้วก็จนถึง21มิถุนายนค่ะ
0: ช่วงนี้เราไปพักฟังตีคล้องร้องข่าวแล้วเดี๋ยวช่วงหลังตีคล้องเรามาดูหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกฎเกณฑ์ใหม่กันนะครับตอนนี้เราไปฟังตีคล้องร้องข่าวกันครับ
1: ค่ะ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
4: ้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลลงนามถวายพระพรและนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่3มิถุนายน2569ในช่วงเช้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569 ดยมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระสงฆ์และสามเณรรวม149รูปประกอบพิธีและรับบิณฑบาตณท้องสนามหลวงต่อมานายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังหลังจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลาค่ำณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนั้นนายกรัฐมนตรีก็นำข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเชิญชวนประสบกรณิกรไทยเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่7มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามภารกรภายในงานก็จะประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่นำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยความวิริยะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปและนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้ยังมีในส่วนของงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ในเวลา19นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตพร้อมผู้เข้าร่วมงานก็ประกอบไปด้วยคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนจึงขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยแหละครับร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติได้ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีเป็นต้นไปครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นยังไงกันบ้างล่าสุดไทยช่วยไทยพลัส6040ใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนทะลุไปแล้ว 4,500 ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องเลยทีเดียวโดยข้อมูลณวันที่2มิถุนายน 2569เวลา23นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 4,542 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 14,402,305 คนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 792,045 ร้านค้าแล้วมากไปกว่านั้นคือยังมีเรื่องการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แต่ว่าประชาชนไม่ค่อยทราบในประเด็นนี้นั่นก็คือว่าสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีชมพูสายสีเหลือง BTS สายสีเขียวสายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดงAirport Railing รวมถึงรถโดยสารประจำทางของขสมกและยังมีเรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขสด้วยครับยังไงก็ตามแต่ก็ฝากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายแหละครับว่าและก็ผู้ประกอบการด้วยบอกว่าให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดอย่าตุกติกเด็ดขาดครับเพื่อให้มาตรการนั้นประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไปนั่นเองครับและนอกจากนี้เกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลได้ออกมาย้ำเตือนแล้วครับว่าห้ามนำสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดเด็ดขาดมีความผิดเลยทีเดียวฐานช่อโกงแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3มิถุนายน2569รัฐบาลได้เตือนทางร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40บอกว่าห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงๆพร้อมเน้นย้ำอีกว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดนั้นเป็นการกระทําที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและผิดกฎหมายด้วยครับก็มีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานอะไรครับก็คือฐานช่อโกงถือว่าเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341ครับโดยทางรัฐบาลก็ได้สั่งการบอกว่าให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้อย่างใกล้ชิดแล้วครับหากพบมีการกระทำความผิดจริงก็จะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐกันด้วยและก็ต้องชดใช้เงินคืนรัฐด้วยนะครับและนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดอันนี้จะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อันนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569กระทรวงการคลังก็แจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์022739020หรือจะแจ้งที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเบอร์โทรศัพท์ก็021111144เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือจะแจ้งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็1559 1559เบอร์นี้ก็ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับและพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ก็มุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้ารายย่อยโดยภาครัฐนั้นจะจ่ายให้สูงถึง 60% และประชาชนจ่ายเองเพียง 40% เท่านั้นและขอเตือนพี่น้องประชาชนเลยครับว่าอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เด็ดขาดเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงทันทีครับย้ำนะฮะบอกกับพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ประชาชนอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เป็นเงินสดโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าถ้าหลงเชื่อแล้วเผลอไปแลกสิทธิ์เข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงทันทีเลยครับพี่น้องขอเตือนกันไว้ครับและไปกันที่เรื่องของการเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่4-21มิถุนายนนี้ประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี้ใช้สิทธิ์ก็วันที่1สิงหาคม2569เริ่มใช้สิทธิ์ได้ครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยปรับเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวก็เปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลพิจารณารายบุคคลนะครับเกณฑ์ใหม่เป็นอย่างนี้ก็เพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเสียงจริงและก็ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะเป็นเว็บไซต์ www.welfare.mof.go.th หรือจะเป็น www.batsawadikarhengrat เขียนเป็นภาษาไทยเลยนะครับคำนี้ www.batsawadikarhengrat.mof.go.th หรือจะเป็นทางเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาก็จะดำเนินการสำรวจผู้ตกหล่นที่อาจมีคุณสมบัติและยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะประกาศผลผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569ครับและใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปส่วนสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินั้นก็สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้โดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้รับแจ้งให้ครบทุกเกณฑ์ภายในวันที่16สิงหาคม2569และกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายน2569ทีนี้ผู้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์ก็สามารถยืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับพี่น้องและต่อเนื่องการเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ครับโดยเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ทันทียืนยันว่าต้องการช่วยคนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดก่อนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3มิถุนายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอันนี้จะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็มีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นแล้วครับว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจตัวจริงเสียงจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทีนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดเลยทีเดียวโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากอันนี้เอาออกไปเลยครับโดยยืนยันแล้วครับว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นก็คือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้นครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยกระดับกฎหมายเลมอนลอเพื่อฟังเสียงสะท้อนรอบด้านให้สิทธิ์เปลี่ยนซ่อมฟ้องคืนความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเอ้าถ้าพูดถึงเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องนี่แหละครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งกำกับดูแลโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้รายละเอียดเป็นยังไงเอ้ามาฟังกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มอบหมายให้เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.จุดๆหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกฎหมายนี้ว่ากฎหมายเลมอนลอครับซึ่งก็เป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่ซื้อสินค้ามาแล้วพบว่าชำรุดบกพร่องไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีคุณภาพตามที่ได้โฆษณากันไว้โดยกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างกลไกให้ผู้ซื้อสามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าซ่อมแซมหรือคืนเงินได้อย่างเป็นธรรมครับโดยร่างกฎหมายนี้ได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2567การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่นี้ก็เพื่อให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคประสบในปัจจุบันก่อนที่กฎหมายจะเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการกันต่อไปซึ่งตัวร่างกฎหมายก็มีเจตนารมณ์กำหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดของผู้ขายและผู้ซื้อให้มันชัดเจนเลยทีเดียวช่วยให้ผู้บริโภคได้รับการแก้ปัญหาสินค้าชำรุดอย่างเป็นธรรมและผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพสินค้าแล้วหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้นั่นก็คือว่าหากสินค้าชำรุดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบโดยมีการแบ่งสินค้าออกเป็น3ประเภทด้วยกันนั่นก็คือประเภทที่1สินค้าทั่วไปประเภทที่2รถยนต์และรถจักรยานยนต์และประเภทที่3เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ครับในส่วนของระยะเวลาในการสันนิษฐานความชำรุดนั้นก็อยู่ที่6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนรถยนต์1ปีครับเวลาในการระยะเวลาในการสันนิษฐานความชำรุดคือ1ปีสำหรับรถยนต์หรือ 10,000 กิโลเมตรและรถจักรยานยนต์ก็มีเวลาระยะเวลาในการสันนิษฐานความชำรุดอยู่ที่6เดือนหรือ 5,000 กิโลเมตรสำหรับจักรยานยนต์ครับแล้วนอกจากนี้ระยะเวลาในการขอเปลี่ยนสินค้าผู้บริโภคก็สามารถขอเปลี่ยนสินค้าทั่วไปได้ภายใน7วันและเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันนับตั้งแต่วันรับสินค้าแล้วในกรณีที่มีการซ่อมแซมสินค้านั้นผู้ขายต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60วันยกเว้นรถยนต์ภายใน90วันส่วนกรณีการเช่าซื้อผู้เช่าซื้อก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้ซื้อแหละครับและสามารถเลื่อนชำระงวดถัดไปได้จนกว่าจะได้สินค้าที่ซ่อมเสร็จหรือเปลี่ยนใหม่และสามารถขยายอายุความรถยนต์จักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เป็น2ปีนับตั้งแต่พบว่าสินค้านั้นชำรุดครับขอยืนยันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้ผู้บริโภคที่เจอสินค้าที่ชำรุดได้รับความเป็นธรรมและรวดเร็วขึ้นมีการระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของผู้ขายที่มันชัดเจนไม่ปล่อยให้ผู้ซื้อต้องรับภาระในการซ่อมแซมเองผู้บริโภคคนใดท่านใดประชาชนพี่น้องผู้บริโภคท่านใดที่พบสินค้าชำรุดร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเลยครับคือ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th ครับหรือจะแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดได้เลยครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:52 นะครับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากเมื่อกี้ผ่านไปกับตีของร้องข่าวคุณบุญมาสีมานะครับเพิ่มเติมแล้วกันนะครับสำหรับในเรื่องของที่ผู้ท่านผู้ฟังไว้นะฮะว่าเรื่องของหลักเกณฑ์นะครับสำหรับผู้ที่จะเข้าเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับว่ามีเกณฑ์อย่างไรกันบ้างนะครับเพิ่มเติมแล้วกันนะฮะสำหรับคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเกณฑ์ใหม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นทางปลัดกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยนะครับนายรวรนแสงสนิทนะครับขอให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนั้นนะครับเข้าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่โดยสรุปดังต่อไปนี้ครับเพิ่มเติมกันนะครับไม่ว่าท่านนั้นคิดว่าท่านจะเข้าเกณฑ์ใหม่หรือไม่เข้าเกณฑ์ใหม่ท่านสามารถจะไปยืนยันได้ก่อนถ้าเกิดสมมติว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์เดี๋ยวท่านก็จะตกเกณฑ์เองนั่นเองฮะซึ่งย้ำมาใช้ได้ก็คือมิถุนายนถึงกรกฎาคมเพราะว่าในเกณฑ์ใหม่เนี่ยจะเริ่มให้ใช้บัตรสวัสดิการได้คือวันที่1สิงหาคมนะครับเกณฑ์ก็คือแน่นอนว่าคุณสมบัติทั่วไปครับสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้คือภิกษุสามเณรนักพรตหรือว่านักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาอันนี้ย้ำก่อนนะฮะไม่ได้นะครับผมข้าราชการพนักงานราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้พนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่ได้นะครับผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนะครับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้น 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปครับอันนี้หลักเกณฑ์ผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีในฐานะนะครับทั้งบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรอันนี้จะไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับที่มีประเด็นเรื่องของว่าเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาลดหย่อนภาษีและพ่อแม่ก็จะไม่ได้บัตรสวัสดิการนี่แหละครับคือข้อนั้นนะครับต่อมาคือมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่มีบัตรเครดิตนะครับใครที่มีบัตรนะครับไม่ผ่านเกณฑ์ข้อนี้นะครับไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาทไม่มีเงินฝากสลากรวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปีไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ครับห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีเป็นเกษตรกรครับที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันต้องไม่เกิน10ไร่กรณีครับไม่ได้เป็นเกษตรกรนั้นมีที่ดินที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีง่ายๆครับใครเป็นเจ้าของ Honda Wave นะฮะหรือว่า Suzuki รถ110ซีซีหรือว่า125ซีซีอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดรถใครที่เป็นมอเตอร์ไซค์เกิน300ซีซีจะตีว่าเป็นบิ๊กไบค์นะฮ
1: ะ
0: ไม่ได้นะครับถ้าใครเป็นเจ้าของ3ล้ออันนี้ได้นะครับหรือรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างอันนี้ได้อยู่นะครับหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันนะครับก็อันนี้คือหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอย่างไรก็ตามทีไม่แน่ใจว่าจะผ่านเกณฑ์รอบนี้หรือไม่ยืนยันสิทธิ์ไปก่อนตั้งแต่วันนี้เลยถึง21นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่า17กรกฎาคมประกาศว่าท่านจะได้ใช้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการในรอบใหม่หรือไม่นะครับ
1: ค่ะสรุปหลักๆปีนี้นะคะปีหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยเน้นพิจารณารายบุคคลตรวจสอบข้อมูลการเงินและทรัพย์สินละเอียดขึ้นนะคะเพื่อให้สวัสดิการถึงมือผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงนั่นเองค่ะ
0: ครับ
1: อ่ะเรามีเวลาประมาณส่งท้ายนะคะ
0: ข่าวนึงนะพี่
1: ค่ะเรื่อง Early Retire กันหน่อยหลายท่านติดตามอยู่นะคะว่าจะมีโครงการนี้หรือไม่อย่างไรซึ่งทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีนายประกรณ์นินประพันธ์ท่านก็มอบให้ทางกพ.ค่ะไปศึกษาแผนเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดก็คือ Early Retire นี่แหละนะคะเพราะว่าหลักใหญ่ใจความก็คือจะมีการรัฐบาลจะเข้าสู่ระบบในส่วนของดิจิทัลมากขึ้นแล้วก็ปรับโครงสร้างในเรื่องของบุคลากรนะคะแล้วที่มีข่าวแววว่าจะขยายไหมฐาน60เป็น65โน่นนี่นั่นท่านก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นการยืดเยื้อปัญหาเหมือนตัวอย่างหลายประเทศอย่างเดนมาร์กฝรั่งเศสถึงขั้นมีการประท้วงนะเขาบอกว่า early เกษียณแล้วก็อยากจะพักผ่อนอยากจะทำงานอยากจะใช้ชีวิตหลังเกษียณแล้วก็การขยายอายุเกษียณเนี่ยยังกระทบต่อตลาดแรงงานเพราะว่าต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานนะคะส่วนในเรื่องของอย่างบางประเทศเนี่ยอย่างตัวอย่างที่เขาทำสำเร็จก็อย่างนิวซีแลนด์ปรับลดค่าราชการได้ถึง 8,700 คนในระยะเวลา1ปีแต่พอไปดูตัวเลขประเทศไทยมีข้าราชการประมาณ1ล้านกว่านะคะเป็นข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ย 400,000 กว่าไปแล้วข้าราชการพลเรือน 300,000 กว่าดังนั้นก็อาจจะต้องเตรียมดูกันต่อไปนะคะเพราะว่า
0: เราสองคนอยู่ใน 300,000 กว่า
1: ใช่เพราะว่าเตรียมปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ด้วยนะถ้าทำได้เนี่ยคนลดลงเงินเดือนใหม่ก็อาจจะเยอะขึ
0: ้
1: น
0: คนลดลงอย่างแรกเลยคืองานเยอะขึ้นแน่นอน อันนี้คือทางท่านรองนายกประกรณ
1: ์
0: ถึงแนวทางในการที่จะมีกฎเกณฑ์ในการจะเกษียณก่อนกำหนดอายุก็คือ early
1: ค่ะ
0: นั่นเองนะฮะ
1: แต่ยังไงเดี๋ยวกพ.เขาจะไปศึกษาก่อนว่าเป็นยังไงนะคะคงจะมีความคืบหน้าออกมาอีกค่ะ
0: อันนี้เป็นแค่กระแสแล้วกันนิดหน่อยแล้วกันนะฮะที่หลายๆคนบอกเพราะบางคนเนี่ยนะฮะถ้าคนรุ่นใหม่มองว่า60แล้วเนี่ยอาจจะทำอะไรเชื่องช้าหรือว่าอาจจะไม่ทันก็คือเกษียณไปเลย
1: แต่บางคนก็แข็งแรงนะ
0: ถูกต้องอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะฮะหรือจริงๆก็คือเป็นการเปิดทางคนรุ่นใหม่ได้มาเป็นผู้อยู่ในระบบราชการก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นที่บอกคือเดนมาร์กฝรั่งเศสคือเขาทำงานมาทั้งชีวิตเขาอยากจะใช้ชีวิตแล้วนะฮะไม่อยากทำงานแล้วนั่นเอง
1: ค่ะส่งต่อให้ข่าวพ่อเจนนาฬิกานะคะลาไปแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนและมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน
1: อิหร่านเตือนว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งทีมนักตบสาวไทยประเดิมสนามพ่ายให้กับเซอร์เบีย0-3เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026สนามแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบพระนักษัตรในวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ภาษาอังกฤษว่า The Celebrations on theAuspicious occasions of Her Majesty the Queen's Four Cycle Birthday Anniversary 3rd June 2026กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์ประตูราชสำราญเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชเวลา 10:00 น.เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9แล้วพระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จ